0: ครับคุณดิลบันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังเจริญทุกท่านครับ
1: ค่ะมาต่อกันเลยนะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ก็ตอนนี้การทูตไทยต้องใช้คำว่ามีความกล้าหาญมากขึ้นแต่ต้องใช้คำนี
1: ้ค่ะกล้าหาญยังไงคะอาจารย
0: ์เพราะเรากล้าที่จะเชิญมินออนไลน
1: ์
0: ไปเยี่ยมประเทศไทย
1: ใช่ค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะอาจารย์ค่ะ
0: มินออนไลน์จะมาวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้นะครับมาเยือนประเทศไทยอ๋อ
1: แต่ก่อนหน้านั้นก็ประชุมกันแล้วใช่ไหมที่พี่เจนบอกวันที่12กรกฎาคมใช่ไหมอาจารย
0: ์อันนั้นเป็นอาเซียนบ้าง
1: อ๋อแต่อันนี้เฉพาะเลยที่เราจะเชิญมินออนไลน์จะมาเมืองไทยค่ะอาจารย
0: ์ต้องถือว่ากล้าหาญครับ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเป็นแบบเดิมประเทศไทยจะถูกถล่มเอ๊ะๆเลยจะถูกบอกว่าเอาทำไมฝักใฝ่ประเด็จการทำไมไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำไมต้องเชิญประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนล้างเผ่าพันธ
1: ุ์
0: ให้เขามาเยือนทำไมอะไรพวกนี้นะเราก็จะถูกเล่นงานแล้วสื่อกระแสหลักที่จะเล่นงานเราก็ไม่มีใครนะก็จะทั้งอเมริกาสหภาพยุโรปนะฮะก็จะลุมสกรรมประเทศไทยแล้วก็จะเคลื่อนขบวนใหญ่โตมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าทางเศรษฐกิจการลงทุนไปกันสารพัดสารพี
1: ค่ะ
0: แต่สังเกตไหมล่ะว่าเที่ยวนี้ทำไมเงียบงัน
1: จริงจ
0: ริงแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะใช้ความชอบธรรมตรงไหน มาว่าประเทศไทยจริงไหมครับ
1: จริงค่ะอาจารย์เพราะตัวเองนั่นแหละโอ้โหไปโจมตีอิหร่านก่อนอย่างเงี้ย
0: วันนี้ต้องใช้คำว่ามันไม่มีใครที่มีความชอบธรรมอีกแล้วนะครับในเรื่องของหลักการสิทธิมนุษยชนนะฮะฮิวแมนไรท์เนี่ยมันเป็นทั้งโลกก็คือไม่มีใครมีครบถ้วน
1: ค่ะ
0: มันมีอยู่5อย่างนะครับเวลาเขาพูดถึงสิทธิมนุษยชน
1: อ
0: ันแรกเขาเรียกว่าซีวิลไร
1: ท์
0: อันที่สองเขาเรียกว่า economic right อันที่สามเขาเรียก political right อันที่สี่เขาเรียก social right และอันที่ห้าคือ culture right
1: คลุมหมดเลยในทั้งหมดนะ
0: อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหลักของคำว่าสิทธิมนุษยชน
1: สิทธิมนุษยชน
0: ขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้แต่ทุกวัน
1: นี้มันขาดหมดค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลองดูสิฮะถล่มระเบิดใส่กันทีหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: คืออะไรล่ะได้ไหมครับสิทธิในความเป็นพลเมืองที่อยู่ได้ด้วยความสงบสุขปลอดภัยมันก็ไม่มีนะถล่มกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ระเบิดลงตูมๆแล้วก็ออกมาแถลงข่าวอีกนะนะฮะบอกว่าฉันจะถล่มหนักกว่าเดิม
1: จริงค่ะโอ้ฟังดูแล้วสยองเลยค่ะ
0: มันหมดแล้วครับในหลักอันนี้ที่มันเป็นที่ยึดโยงของแต่คนนะฮะที่นี้ไอ้สิ่ง
1: เดี๋ยวก่อนนิดนึงอาจารย์ค่ะแล้วทำไมไอ้องค์การสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีทำไมมันเงียบจังคะอาจารย์ขาหรือว่าไม่มีน้ำยาม
0: ันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้ว
1: โอ้นี่เองท่อน้ำเลี้ยงค่ะเออสำคัญนะโนมันนี่ก็โนฮันนี่อาจารย์ค่ะ
0: ถ้าเดินทำสัตว์อะไรบ้างนะครับเป็นแต่เห็นไหมฮะไม่ได้จนแม้กระทั่งยูเซตก็แทบจะไม่อยู่แล้วนะฮะยูเซตก็ถูกปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วเงินที่บำรุงให้กับสหประชาชาตินะฮะโดยเฉลี่ยสหรัฐเนี่ยบำรุงให้ปีละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็ตัดไปแล้วคือวันนี้สิ่งที่สหรัฐทำก็คือว่ารีดภาษีจากคนอื่น
1: เออใช่อันนี้ โอ้นี่

0: ครับจากมหาอำนาจกลายเป็นมหาอะไรแล้ว
1: แหมเนี่ยอยากจะใช้คำว่ามหาโจรเลยอาจารย์ค่ะ
0: เอาผมไม่ได้พูด
1: ก็บอกนี่ก็บอกไม่อยากจะใช้คำนั้นมหาอำนาจ
0: เห็นไหมครับก็ถล่มแล้วทีนี้มาไปชุดที่อาเซียนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามไม่มีกระทรวงกลาโหมแล้วนะครับ
1: ไม่มีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามไปแล้ว
0: ใช่ใช่ก็คือมีไว้เพื่อก่อสงครามอย่างเดียวนะฮะชัดเจนเลย
2: ตามชื่ออ
1: ันนี้เห็นชัดเลยอะค่ะโอ
0: ้เอาไว้เพื่อก่อสงครามฮะมันก็เลยแล้วเวลาประชุมสิ่งแรกที่เป็นธงนำของสหรัฐตอนนี้นะครับก็คือไปกดดันให้ทุกประเทศต้องเพิ่มงบประมาณทำสงครามเอามันอะไรแบบนี
1: ้
0: แล้วเพื่อที่จะให้คนเอาอาวุธมาห้ามกัน
1: เพื่อจะได้ซื้ออาวุธจากสหรัฐอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วย
0: มันคือจริงๆไอ้อาวุธพวกนี้มันตีเป็นตัวเงินมันไม่เท่าไหร่หรอกครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกนะฮะคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะไอ้เงินจากสงครามจากไออาวุธสงครามตัวนี้มันเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่มันไปสร้างผลประโยชน์อย่างอื่นแทน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่ออกเช่นบางทีกับชาวเวเนซุเอลาที่ถูกระบอบเผด็จการครอบงำมาเป็นเวลานานก็เลยส่งกำลังหน่วยเฉพาะกิจพิเศษนี่นะครับไปเฉพาะกิจแล้วไม่พอนะยังพิเศษไปจับกลุ่มประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในข้อหาอะไรสารพัด
1: ข้อหายาเสพติดตัวยงอย่างงู้นอย่างนี้
0: แล้วก็รางวัลที่ได้ตอบแทนคือยึดแหล่งน้ำมัน
1: เออนี่แหละ
0: เวเนซุเอลาเนี่ยมีปริมาณสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: อันดับหนึ่งของโลกนะฮะ
2: เขานำเข้าเหรอครับอาจารย์หรือว่า
1: ไม่เขามีน้ำมันเขาผลิตเขาเป็นเขาเองเขามีผลิตน้ำมันสำรองเยอะเลย
0: เวเนซุเอลาเนี่ยมันมีอยู่ใต้ดินเยอะมากนะใต้ดินใต้ทะเลอยู่เยอะแล้วก็มาตอบโจทย์แบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในแต่ละวันนะครับอเมริกาใช้น้ำมันนะฮะ21ล้านบาร์เรล
1: โอ
0: ้
1: โหฮ่า
0: ๆเป็นผู้เรียนเก่งเลขนี
2: ่ไม่ครับอาจารย
1: ์รีบออกตัวไม่เลยโอ้โห
2: เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับอาจารย์ใจเย็นๆนะครับ
1: 21ล้านบาร์เรลต่อวันนะอาจารย์มันเยอะมากนะคะค
0: ่ะลองคูณด้วย150ครับมันก็จะออกมาเป็นลิตร
1: ใช
0: ่ครับก็บันหนึ่งเนี่ยลองนึกดูนะครับ21ล้านแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยจะต้องนะฮะจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะทำให้เพียงพอกับความต้องการ
1: ค่ะ
0: โดยเฉลี่ยต่อวันนี่คือ8ล้านบาร์เรล
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอเมริกาเนี่ยมีศักยภาพอยู่13ล้านใช่ไหมครับ13ล้านบาร์เรลซึ่งในอดีตต้องซื้อจากตะวันออกกลาง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับที่ผูกกันไว้ในปิโตดอลลาร์นั่นแหละครับผูกกันไว้เลยนะครับซาอุดิอาระเบียก็ส่งให้นะฮะแล้วตะวันออกกลางทั้งหลายที่มีน้ำมันก็ส่งไปให้
1: ส่งให้ฮะ
0: เพื่อให้อเมริกามีเพียงพ
1: อ
0: แต่อยู่มาวันหนึ่งอเมริกาไปถล่มอิหร่านแล้ว นะครับถามว่าอเมริกาถ้าอยู่ในสภาวะเดิมอเมริกาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอน เรื่องน้ำมันเพราะว่าไปก่อสงครามมันก็ต้องขนน้ำมันระบาดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยนั่งดูคนอื่นลำบากเพราะไปยึดแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาแล้วไม่ต้องซื้อจากตะวันออกกลางแต่ไปบีบคอเอาจากเวเนซุเอลา
2: ก็เอามาใช้ฟรีได้เลยเหรอครับอาจารย์
0: เสียเงินนี่แหละครับแต่เงินดอลลาร์มันเป็นเงินของใครล่ะคุณผู้ชมเวเนซุเอลาอยากจะได้

0: อลลาร์ก็ต้องส่งน้ำมันมา
1: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ถูกไหมโดยที่อเมริกาไม่ต้องขายอะไรให้เวเนซุเอลาเลย นะฮะก็นั่นแหละครับคือความสำคัญก็เลยเอาตรงอื่นที่อื่น

0: ต้องถือว่าอเมริกาณปัจจุบันนี้อยู่ในยุคเสื่อมมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้เสื่อมธรรมดานะครับเสื่อมสามด้วยนะคือเสื่อมแบบสุดๆแล้วก็ถึงขนาดว่าคนอเมริกันเองนะครับผมยังประทับใจผู้ที่นิยมโดนัลด์ทรัมป์เดิมคนหนึ่งนะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3ครั้งนี่กลับไปฮะ
2: ครั้งแรก
0: โดนัลด์ทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันครั้งที่2แพ้โจไบเดนชนะครั้งที่3ก็มาชนะกัมมาลา
1: ใช่ไหม
0: ครับก็นั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้ง3ครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้โหใช้คำนี้เลยนะ
0: เรียกไอ้ขยะอวกาศนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคนอเมริกันพูดนะครับแล้วก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3ครั้งก็คิดดูนะครับว่าจะเจ็บแค้นขนาดไหนในชีวิตเพราะว่า
1: อันนี้สะท้อนได้เลยนะอันนี้สะท้อนความคิดนะได้เลยชัดเจน
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเห็นคลิปอันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้คลิปที่อเมริกานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับคือปั๊มน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยต้องเติมเองนะครับ
2: ค่ะ
0: ต้องเติมเองเขาเรียกเซลล์เซอร์วิส
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก่อนที่จะเติมเนี่ยทุกคนก็ต้องไปเติมเงินก่
1: อ
0: นนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็จะต้องไปสแกนก่อนถึงจะเปิดหัวจ่ายได้นะครับแต่มีผู้หญิงคนนี้เธอออกมาจากประตูรถแล้วก็มายืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆเอาเงินเนี่ยมานับทั้งเหรียญทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเธอใช้เวลานับเนี่ยหลายนาทีอยู่นะครับก็มีกล้องตัวหนึ่งที่แอบถ่ายอยู่ห่างไกลมากเธอก็มองไม่เห็นแต่ทีนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกคนละฝากของปั๊มของหัวจ่ายนะครับนึกออกไหมมันมีหัวจ่ายทั้งสองด้าน
1: ใช
0: ่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ค่ะเธอก็เข้าใจในบริบทของชีวิตแบบนี
1: ้
0: เธอก็เลยแอบเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาสแกนให้แล้วก็เติมให้โดยที่ผู้หญิงคนนี้ยังนับตังค์อยู่เลย
1: เพื่อจะไม่ต้องใครคนอื่นต้องมารอเสียเวลาน
0: ะครับก็คือเธอเติมให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเติมให้แล้ว
1: ใจดีจังค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเธอนับเงินครบแล้วเธอกำลังจะไปที่หัวจ่ายเธอก็ตกใจว่าเอ๊ะหัวจ่ายมันมาเองได้ยังไงเธอก็เลยถึงบางอ้อเข้าใจแล้วก็ร้องไห้นะแบบนี่แหละฮะนี่คือชีวิตคนอเมริกันตอนนี้ไปเด็กสักครู่
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับอาจารย์ต่อเลยครับ
0: ผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้ประมาณ2นาที
1: โอ้โห ลันทดจริงๆค่ะ
0: แล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบน

0: แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีมนุษย์ที่ใจดีนะ
1: ค่ะ
0: อยู่บนโลกนี
1: ้
0: ไม่ได้มีเฉพาะคนดำจนเอิบซ้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นมันใจอะไรก็ไม่รู
1: ้นั่นน่ะสิเอาแต่ตัวเองนะไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยนะอาจารย์อาจารย์คะดิฉันก็มีอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะเดนก็มีนักศึกษาจากอเมริกาเขาก็มาเรียนอยู่ในคลาสที่ฉันสอนดิฉันก็เลยถามเขาอดไม่ได้เหมือนกันบอกเออเป็นไงบ้างอ่ะประเทศยูตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังไงล่ะผู้นำยูเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เบือนหน้าทันทีแบบพูดให้เห็นชัดเลยว่าเอือมระอามากอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ถ้าสมฉายาขยะอวกาศจริงก็น่าจะขอความอนุเคราะห์จากอีลอนมัสก์หน่อยนะลำมิชชั่นต่อไปเอาตัวเรื่องทำ
1: ไปเอาไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะที่อาจารย์เคยบอก
0: ไปสำรวจกาแล็กซี่เลยนะครับไม่ต้องไปแค่ดวงจันทร์สำรวจแกเล็กซี่เลยครับก็แบบนั้นเ
1: ลยอาจารย์มีคนเขาบอกว่าอยากให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยป่วยตายไปซะเลยจริง
0: ๆทำไมมีแต่คนหวังดีเนาะ
1: ค่ะแต่ปีนี้แกก็จะเกือบ80แล้วนะอาจารย์79ย่าง80ค่ะ
0: คนเรา
1: ก็ยังดูแข็งแรงค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกครับก็มีหมออยู่ตลอดมีหมออยู่ข้างกายอยู่แล้วคนในวัยนี
1: ้ ค่ะ
0: เดินขึ้นดูจากการเดินขึ้นบันดงบันไดได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่อยๆจะช้าๆแบบนี้นะฮะแต่ทำบ้านตัวเองเนี่ยยังแข็งแรง
1: แข็งแรงยังฟิตเปรี้ยอยู
0: ่ถ้าไม่เชื่อลองบอกให้เขาเต้นล็อกแอนด์โรล
1: โอ้แต่บางทีก็เห็นนะเวลาอะไรเขาก็ทำท่าเหมือนเขาเต้นนะเขาชอบเต้นไงแต่ว่าเขาเต้นแบบช้าๆแบบเบาๆทำท่านะใส่สมือสะบัดไปสะบัดมาอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นนะฮะมันล็อกแต่แฮมเมอร์นี่แหละแต่มันไม่โรลลิ่งนะคร
1: ับ มันไม่โรลลิ่งมันไม่ร็อกแอนด์โรล
0: แล้วทีนี้เราต้องกลับมาที่อาเซียนแล้ว
2: ครับ
0: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเทเรซ่าใช่ไหมฮะรัฐมนตรีเทเรซ่าโรสเซโรใช่ไหมฮะลาซาโรแล้วมันตีต่างประเทศ
1: ของฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ซึ่งเป็นต้องใช้คำว่าพวกเขาเป็นประธานอาเซียนในตอนนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ออกมาพูดเรื่องพม่าในยะที่มีเขาเรียกว่ามีการเปิดประตูมากขึ้นมีการเปิดประตูมากขึ้นโดยบอกว่าโอกาสที่ผู้นำของพม่าจะได้มาร่วมการประชุมอาเซียนสมิตที่ฟิลิปปินส์ในปลายปีนี้นะครับจะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การตอบสนองของพม่า
2: ครับ
0: ต่อฉันทามติของอาเซียนครับอันดับแรกก็คือหยุดยิงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือหยุดยิงเนี่ยมันไปบอกกองทัพพม่าฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับแต่ถ้ากองทัพพม่าหยุดยิงแล้วกะเหรี่ยงยังยิงใช่ไหม PDF ที่กระจายไปทั่วเนี่ยนะฮะก็ยังจะระยุดแล้วก็โจมตีแล้วก็ยิงข้อนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับข้อนี้หรือถ้าเปิดกว้างมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีเงื่อนไขที่อย่าเพิ่งไปพูดถึงไอ้ข้อที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับพูดถึงหนึ่งแหละการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ตกเป็นหรือได้รับผลกระทบจากการสู้รบกันนะฮะ อันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเคยทำแล้ว แต่มันก็ทำได้เป็นกระจุกเดียวนะครับมันไม่ได้กระจายโดยทั่วไปจริงๆถ้าอาเซียนจับมือกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4นะครับหรือไม่งั้นอุปโภคบริโภคอาหารการกินยารักษาโรคอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับคือความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยไม่ได้ดีนะครับอยู่แบบอัตคัดยิ่งพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดง
2: ครับ
0: สีแดงนี่หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีการลบคุ้งกันอยู่ตลอดเวลา

0: หรือว่ามีการพร้อมที่จะยิงกันได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะชีวิตมันก็ต้อง alert อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
1: ต้องตื่นตัวตลอด
0: ฉันต้องไปหลบอยู่ที่ไหนฉันต้องไปซ่อนยังไงอะไรสารพัดพวกนี้นะครับจริงๆมันก็ต้องมีการประกาศเซฟโซนอันดับแรกเลยถ้าหยุดยิงได้ก็ต้องประกาศเซฟโซนเซฟโซนในที่นี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงปลอดจากการยิง
1: ครับ
0: นะครับมันถึงจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบนะครับมันต้องพิจารณาสเต็ปอย่างนี้มากขึ้น อันถัดมาก็คือว่าเจรจาเจรจาเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่หยุดยิง ก็คุยกันไปนะครับก็ส่งไอ้คนที่ถือปืนถ้าอยากยิงก็ยิงกันต่
2: อ
0: นะฮะแต่มีเซฟโซนแล้วก็อย่าไปยิงในพื้นที่เซฟโซนนะครับแล้วเจรจากันต่อก็ต่างฝ่ายต่างส่งผู้แทนมานะครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับ เราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากพม่าโดยตรงนะครับไม่อยากจะใช้คำว่ามากที่สุดแต่ว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่กันนะฮะเอาอย่างนี้เลยเพราะว่ายิ่งถ้าอยู่ชายแดนเพราะว่าอะไรฮะพื้นที่ที่มันไม่เซฟโซนเนี่ยนะครับมันก็คือชายแดนที่ติดกับประเทศไทยได้แหละยิ่งที่ไรก็หนีกันมาข้ามกันมานะครับแล้วเราก็ต้องเปิดศูนย์รองรับชั่วคราวเพื่อให้พวกเขาอยู่ในเซฟโซนนั้นนะฮะไอ้พวกนี้แหละฮะมันเป็นสิ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องเกณฑ์หนาก็คือถ้าจะไปยึดติดอยู่กับไอ้ฉันทามติ5ข้อโดยที่ไม่มีการยืดหยุ่นมันไม่ไปถึงไหนล่ะครับมันก็จะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าข้อแรกทำไม่ได้แล้วอีก4ข้อก็ไม่ต้องพูดถึงจริงไหมครับ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดถึงว่ามันมี5ข้อนะอันไหนทำได้ก็ทำเราทำข้อ2ข้อ3แล้วนะนะฮะหาเซฟโซนให้เขาแล้วก็เจรจาให้พวกเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วพยายามไกล่เกลี่ยเดินทางไปหากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็เห็นไหมฮะที่เราเปิดการเชิญผู้นำแต่ละกลุ่มมานั่งคุยกันแล้วก็รับประทานซีฟู้ดอเด็ดอร่อยที่เมืองไทยเนี่ยนะมันก็คือสเต็ปที่มีความสำคัญนะครับในการประกาศตัวตนของอาเซียนนะฮะแล้วต้องถือว่าไม่มีแรงเสียดทานจากอาเซียนด้วยกันในกรณีที่เกี่ยวกับพม่าในขณะนี้เพราะว่าอะไรเราได้เห็นแล้วครับเราได้เห็นแล้วว่าในโลกนี้เนี่ยการเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่แกร่งจริงคุณจะไม่มีทางรอดในโลกยุคที่มันเป็นอยู่คือณตอนนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเห็นไหมฮะอย่างยุโรปเนี่ยสารพัดสารเพปัญหาเลยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบสเปนนะครับไม่เพิ่มเงินหรือเอามาด่าฉันหรืออะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นเรื่องตัวบุคคลไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติแต่กลับเอากิจการของประเทศชาติมาผูกกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นผู้นำมันตลกตรงนี้แหละนะครับมันก็คือสะท้อนเลยนะครับว่ามันเป็นวุฒิภาวะที่ไม่ควรจะมาเป็นผู้นำมันควรจะไปเป็นอย่างอื่นนะฮะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมาะกับเวทีมวยปล้ำที่สุดนะฮะ
2: เขาก็เคยมีขึ้นเวทีมวยปล้ำ
0: ใช่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยจริงๆไม่น่าจะเปลี่ยนอาชีพนะมันเหมาะที่สุดแล้วนะฮะอยากจะกระโดดจากขอบเวทีตรงไหนก็กระโดดคอหักตายก็เรื่องมันอะไรพวกนี้นะแล้วคนอเมริกาก็เป็นบ้าเรื่องทั้งสองให้มาเป็นสองครั้งแล้วทีนี้เห็นไหมครับ
2: ก็ตอนแรกเขาชู make American great again อะไรเงี้ยคนอเมริกันก็ชอบไปเสียอะไรงี้เนาะจ้ะ
0: แล้วมันเกรดไหม
2: แล้วมัน
1: คนละทิศทางเลย
0: มัน
2: กลับเสื่อมถอยลงไปฮะ
0: มันกูด
2: ค่ะ
0: กลายเป็นพูดผีปีศาจไปนะครับนี่แหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้หรือแม้กระทั่งกรณีของอิหร่านเนี่ยเริ่มติดลมแล้วนะ ติดลมแต่ว่าคือจากที่เคยใช้พลังอำนาจแสนยานุภาพของกองทัพเนี่ยไปบีบก็กดดันคนอื่นได
2: ้
0: แต่กลับกลายเป็นว่ามาทำกับอิหร่านทำไมมันทำยากจัง นะครับเห็นไหมฮะตอนถล่มไอ้ถล่มลิเบียก็ไอ้แคดดาฟีจะหนีไปอยู่ในข้อน้ำนุ่นนะครับถล่มไอ
2: ้อิรักอีก
0: ซัดดัมก็ไปแอบอยู่ใน

0: ดูแล้วก็ที่สำคัญสาเหตุที่จับไอ้ซัดดัมได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมไอ้ในวันที่เมียกับลูกของซัดดัมหนีไปหนีไปถึงเซฟโซนแล้วนะครับ CIA ของอเมริกาหลอกเฟิร์สเลดี้บอกว่าไม่โทรไปบอกท่านซัดดัมหน่อยเลยว่าครอบครัว
1: ปลอดภัยแล้ว
0: สบายแล้วขนเงินไปด้วย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โทรหาสามีสิครับ
1: นี่แหละจับสัญญาณได้เลย
0: โอ้ GPS บอกว่าอยู่ในรูนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะ
1: เสร็จแล้วเนี่ย
0: มีเงินเนี่ยไม่ได้ทำให้ฉลาดนะครับแต่ถ้ายิ่งถ้ามีเงินก้อนโตแล้วได้มาด้วยวิธีของการทุจริตคอร์รัปชันไปบีบเจ้าจากคนอื่นมันไม่งดงามหรอก
1: นะครับ
0: และก่อนจะแจกกันไปวันนี้ต้องบอกว่าผมทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะแล้วเวลาผมไม่ชอบทำนายนะแต่ถ้าทำนายแล้วมันจะแม่น ให้ทำนายไหมคุณผู้เบส
1: เอาเลยค่ะอาจารย์คะแล้วจะมาตอบนี้เอาเลยค่ะ
2: ฉันอยากฟังหนึ่งนาทีครับอาจารย
1: ์เอาเลยค
0: ่ะบอกได้เลยครับชีวิตโดนเลือดช้ำบ้านปลายชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าตกนรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน
1: แน่นอนเลยนะค่ะอาจารย์
0: นรกนะฮะคือซาตานเนี่ยมาสู่เอาทีละนิดทีละนิดนะครับ
1: เอาละค่ะ
0: ไปอยู่ไอเบจีไหนไม่รู้นะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ให้ข้อคิดเห็นนะคะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับแล้วเราสองคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันหยุดวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะมาประจำการรายงานให้ได้ทราบกันนะคะความเคลื่อนไหวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะพาดหัวในประเด็นไหนน่าสนใจก็เช่นเคยนะคะมีมารายงานให้ได้ทราบการติดตามเราสองคนผ่านช่องทางนะคะตอนนี้โซเชียลมาแล้วค่ะทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 นะคะส่งข้อความมาทักทายกันได้ตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับหลังจากที่มีกลุ่มก่อความไม่สงบมาโจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้ฐานพรานพลีชีพไป5นายพี่น้องประชาชนเจ็บเกือบ10คนนั่นนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับมีคำสั่งใช้อำนาจตามพรบ.กฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดครับตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง

0: อย่างเด็ดขาดขณะที่เมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมน้ำตาคลอเลยครับช้ำใจโดนตำหนิว่าไม่รักลูกน้องลั่นทหารต้องไม่ตายฟรีครับรายละเอียดเรื่องนี้ครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับสั่งใช้อำนาจตามพรบกฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดโดยคำสั่งที่131/2569ครับจะเพิ่มอำนาจให้ทหารตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานจับกุมและกักตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบทันทีอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธเมื่อพบตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงตามความจำเป็นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามฝ่ายทหารและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางนี้ครับก็เพื่อกระชับพื้นที่กดดันล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดส่วนความคืบหน้าคดียิงทหารพลานเสียชีวิตแหล่งข่าวจากความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่บอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของนายมะซาฟีติโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาแอร์เจแวร์และนายอาซีซันมะดาแอร์แกนนำระดับปฏิบัติการเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยบอกว่าได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวนแล้ว1คนจากการสอบสวนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงถึงตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่และภาพประกอบเลยนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ภาพประกอบเป็นภาพยกระดับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสริมกำลังร่วมกับทหารพรานชุดใหม่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยนมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทดแทน5ทหารพรานที่ถูกถล่มเสียชีวิตพร้อมยกระดับบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วพื้นที่นราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้บอกไว้ว่ายกระดับอัยการศึกทั่วนราล่าทีมฆ่าทหารพลานเพิ่มอำนาจค้นจับกลุ่มตอบโต้บิ๊กตุลลั่นถูกลูกน้องไม่ตายฟรีเลขาสมชย้ำเจรจาคู่ใช้กฎหมายสั่งยกระดับใช้กฎอัยการศึกทั่วนราธิวาสไฟเขียวเจ้าหน้าที่มีอำนาจเด็ดขาดใช้อาวุธปิดเมืองตรวจค้นไล่ล่าจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายยิงถล่มฆ่า5ทหารพลานตายสลดด่านตรวจบูเกซามีระแงะบาดเจ็บอีก6สั่งการฝ่ายพลเรือนร่วมปฏิบัติการบิ๊กปูผบ.ทบ.บินลงพื้นที่กำชับแผนสกัดคนร้ายก่อเหตุเลขาสมชลั่นต้องพูดคุยเจรจาควบคู่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นถึงระดับไฟใต้ได้กรมน.แถลงประณามคนร้ายก่อเหตุชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงส่วนทบ.ซัด BIN ใช้ AI ตัดต่อภาพรอยสักบิดเบือนบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมเสียใจเจ็บปวดถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องปมห้ามไล่ล่าคนร้ายขอโทษพูดไม่หมดลั่นลูกน้องต้องไม่ตายฟรีครับ
1: ค่ะซึ่งในรายละเอียดที่บิ๊กดุล นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้กับสื่อมวลชนนะคะปมดราม่าในโซเชียลมีเดียค่ะประเด็นเรื่องของคำว่าไล่ล่ากรณีที่คนร้ายลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่นราธิวาสนะคะซึ่งก็ไม่อยากให้ใช้คำนี้นะคะไม่การที่ว่าไม่ให้ใช้คำนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รักลูกน้องนะคะเพราะว่าในฐานะที่ตอนนั้นเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับการที่ลูกน้องเสียชีวิตแล้วนะคะทุกวันนี้สีเขียวจัดหนังหัวตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนซึ่งแม้ว่าจะมีบทบาทรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็ยืนยันค่ะลูกน้องต้องไม่ตายฟรีการพูดเปรียบเทียบแบบนี้นะคะจับหนังหัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะสมมติการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแต่ในฐานะที่ตัวเองนั้นบอกว่าเป็นทหารนะคะก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะเป็นหนึ่งเดียวกับลูกน้องและเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพนะคะในฐานะที่มีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเป็นรัฐมนตรีถ้าจะไปพูดอะไรรุนแรงกว่านี้ก็อาจจะทำให้เรื่องของการยกระดับสถานการณ์เนี่ยเหมือนไปเติมน้ำมันเหมือนไปเติมเชื้อเพลิงดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่า ที่มีการกล่าวหา

0: ไม่รักลูกน้องเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดยืนยันไม่ได้โมโหและไม่ได้มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกสื่อสารกันก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะก็ขอโทษที่การสื่อสารออกไปนะคะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้จะมีการเจตนาจะสร้างวาทกรรมหล่อสวยซึ่งสื่อมวลชนก็ถามตนในวันที่เกิดเหตุแล้วตนก็ตอบไปโดยไม่คิดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดของหลายคนนะคะที่เป็นทหารแล้วมาเล่นการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปยืนยันว่าไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ยึดแต่งยึดตำแหน่งแห่งหนใดนะคะก็ยังเป็นคนเดิมในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนะคะพระราชทานนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดนะคะสังกัดกรมทหารพรานที่45หลังพลีชีพจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่บ้านเกิดค่ะที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนพาดหัวข่าวนะคะในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยบิ๊กดุลแจงวุ่นปมร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารพรานสองล้นกล้าวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาหน้าหีบศพนายทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุปะทะที่จังหวัดนราธิวาสครอบครัวหลั่งน้ำตาอาลัยเสาหลักของบ้านจ่าสิบเอกธีรยุทธอาสาสมัครทหารพรานวิมล2วีรบุรุษพลีชีพเผยน้องสาวเคยบริจาคไตช่วยก่อนกลับไปรับใช้ชาติจนนาทีสุดท้ายด้านเลขาสมช.ชี้ดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มข้นบอกตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายขึ้นเชื่อมีผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับมาเลเซียสำคัญทำให้สงบได้บิ๊กดุลน้ำตาคลอปวดใจถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องย้ำทหารต้องไม่ตายฟรีแต่บทบาทหน้าที่ค้ำคอแจงไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าสถานะรัฐมนตรีต้องระวังคำพูดไม่เติมเชื้อไฟค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบว่าได้รับรายงานมาแล้วรัฐบาลยืนยันว่าแม้เราจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราถูกลังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเพียงเท่านี้พอเมื่อถามว่าในพื้นที่นราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้วแต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยไม่ขอลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไรพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับหนูลั่นไม่ยอมให้ถูกรังแกนราธิวาสใช้อัยการศึกอนุทินขึงขังบอกไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่ถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันขาดพร้อมทวงความยุติธรรมให้ครอบครัวบิ๊กดุลน้ำตาคลอยอมรับสื่อสารไม่ครบยันสีเขียวจับหนังหัวอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนผบ.ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสออกประกาศใช้กฎอัยการศึกท่านจังหวัดหาตัวมือบึ้มครับ7:40 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์นะครับโดยเมื่อวานนี้ทางบิ๊กรานได้นำทีมพิเศษกับฝ่ายปกครองครับบุกจับคดีนี้เพิ่มได้อีก4คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูประเด็นเรื่องของพ่อไทย

0: ทิพย์นะครับเมื่อวานนี้จับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก4คนครับโดยตำรวจร่วมกับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์หลังรับสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายล่าสุดบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9แล้วก็บ้านพักย่านห้วยขวางจับผู้ต้องหาได้อีก4รายครับโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9และบ้านพักย่านห้วยขวางพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยชาวไทย2คนครับทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์ก็ได้แก่นายมงคลหรือว่านายหมงและนายวรเมธหรือว่านายวอพร้อมแม่ชาวจีนและพ่อแท้ๆชาวจีนโดยพบพฤติการว่าจ้างหรือขอร้องให้ชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้เด็กชาวจีนได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านแล้วก็สิทธิ์สัญชาติไทยโดยผิดกฎหมายการจับกุมครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองหลังพบข้อมูลเด็กต้องสงสัยสูงถึง 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักของหญิงชาวจีนเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้ว่าจ้างไม่ได้จ้างวานแต่อยู่อาศัยในไทยมานานเกือบ20ปีและก็รักเมืองไทยจึงอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตโดยอ้างว่าให้เพื่อนสนิทชาวไทยช่วยรับรองให้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการครับขณะที่อธิบดีกรมการปกครองนายลันลึกชาครัวสาศิวิไลบอกว่าระบบตรวจพบความผิดปกติในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างชัดเจนพร้อมกำชับหากมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีถึงขั้นสูงสุดและให้ออกจากราชการโดยทันทีนะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพพลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.สอบถามเบื้องต้นนายเจิ้นซานหูและนางสาวสีถังสามีภรรยาชาวจีนหลังนำกำลังบุกจับที่ทาวน์โฮม3ชั้นนะครับอยู่หมู่บ้านกลางเมืองรัชดาเมียงจ่ายตรวจสอบพบว่าลูกสาว2คนของทั้งคู่ครับได้สูติบัตรคนไทยเนื่องจากนายพงคลเก่งแห่งเกตแห่งพ่อทิพย์รับสมอ้างเป็นพ่อแต่ว่าทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธอยู่ครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐครับขยายผลจับผัวเมียคนจีนเครือข่ายพ่อไทยทิพย์สำราญนำปกครองสางลุย470โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคาดโทษเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องบิ๊กรานนำทีมชุดพิเศษจับมือฝ่ายปกครองบุกจับพ่อทิพย์อีกคดีคุมตัวผู้ต้องหา2คนร่วมตรวจค้นทาวน์โฮมกลางกรุงรวบ2ผัวเมียชาวจีนขณะที่ลูกอีก2คนที่ได้สัญชาติไทยอยู่ในบ้านแม่ชาวจีนยันแค่ชอบเมืองไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติไหว้วันคนไทยที่ทำงานบริษัทเดียวกันมาเซ็นรับรองลูกไม่ได้จ้างและไม่รู้ว่าผิดกฎหมายกำลังอีกชุดตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและสำนักงานเขตห้วยขวางหรือหลักฐานออกสูติบัตรย้อนหลังอธิบดีกรมการปกครองคาดโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศถ้าพบว่าเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดด้านรองอธิบดีสปส.ขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศว่ามีเด็กต่างชาติแจ้งเกิดสัญชาติไทยจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งอายัดเอกสารเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้อีกสำหรับสรุปผลการปฏิบัติการตั้งแต่9ถึง24กรกฎาคมก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดรวม37คนด้วยกันค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไปในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นประเด็นรองนะคะก็เหมือนที่คุณรงค์บอกนะคะก็หลายสื่อก็มีภาพนะคะผลงานของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มานะคะที่ตอนนี้นะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.แล้วแต่ว่าณที่ไปตรวจยังเป็นรองผบ.ตร.อยู่ก็มีการเข้าไปนะคะดูการจับกุมผู้ต้องหาค่ะในพื้นที่เขตห้วยขวางค่ะถนนประชาอุทิศส่วนพาดหัวข่าวกวาดล้างพ่อทิพย์รวบยกแก๊ง4รายผัวเมียจีนอ้างอยู่ไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติว่าที่ผบ.ตร.ใหม่ป้ายแดงฟิตจัดดิกรานยกกำลังขุดรากถอนโคนขบวนการพ่อไทยทิพย์รวบ2คนไทยรับบทพ่อและผัวเมียชาวจีนพ่อแม่แท้ๆเด็กหลังขยายผลจากโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริต2รายขณะที่พ่อแม่ชาวจีนอ้างไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์แต่ด้วยความที่ทำงานอยู่เมืองไทยมานานเกือบ20ปีรักเมืองไทยและชอบอยู่เมืองไทยเมื่อมีลูกอยากให้ได้สัญชาติไทยยืนยันว่าไม่รู้ว่าการทำ

0: แบบนี้ผิดกฎหมายและไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์เพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทกันด้านพ่อไทยทิพย์อ้างรู้เท่าไม่ถึงการและเต็มใจช่วยไม่ได้ถูกหลอกค่ะ
1: ส่วนเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับว่าไม่คุ้มค่านะครับจ่อพับเก็บโครงการนี้โดยเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนำแถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลา90วันครับโดยแบ่งคณะศึกษาออกเป็น3ชุดก็ได้แก่1ศึกษาความเป็นไปได้ในการในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน2ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ3การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมผลสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำครับและก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณเสี่ยงค่อนข้างสูงทางเรื่องผลตอบแทนสิ่งแวดล้อมและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองจึงมีการให้พิจารณาไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือว่า Missing Link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนที่หน่วยงานใดจะศึกษาโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนโดยจะต้องดูในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยและก็ให้นำบทเรียนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาร่วมด้วยนะครับเมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่นายเอกนิติตอบว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้โดยหลังจากนี้จะรายงานสรุปเสนอต่อนายกและนายกก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ต่อไปครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดเป็นพาดหัวกรอบรองนะครับแลนด์บริดจ์ล่มรัฐบาลถอยไม่คุ้มค่ากลวีฟาดยิ่งชีพยิ่งชั่วใส่ร้ายหัวสว.ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนี่นะครับรัฐบาลพับแผนแลนด์บริดจ์เอกนิตินำทีมแถลงใหญ่ชี้มีความเสี่ยงสูงไม่คุ้มลงทุนส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรงหนูพาณิชย์เยี่ยมห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าหนูก็คือนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือนายเศรษฐาทวีสินครับเมื่อวานนี้ไปรับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกก็เลยพาไปเยี่ยมตึกไทยคู่ฟ้าในรอบ2ปีบรรยากาศชื่นมื่นก่อนนำเศรษฐารับมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติด้านการศึกษานายกประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสั่งทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานเพื่อประเทศไม่แบ่งพักภูมิใจไทยเพื่อไทยพระดอนยันภูมิใจไทยรวยฟ้องยิ่งชีพกลวีฟาดยอชอยิ่งชีพแล้วก็มีจุดๆๆคำพูดที่คุณพระดอนอธิบายออกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นการใส่ร้ายเรื่องของการหัวสวครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงน่าสนใจและยังต้องติดตามเรื่องบัตรคนจนนะคะเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์ของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบกรณีคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีมติแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องของการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้พูดถึงนะคะประเด็นอื่นๆด้วยอะอย่างที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครัฐโดยเฉพาะการอนุมัติการอนุญาตต่างๆซึ่งเป็นที่มาของนโยบายซูเปอร์ไลเซนส์รวมถึงการอนุมัติการอนุญาตที่เป็นแหล่งเดียวกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการโยงมาพูดถึงกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเพิ่ม3เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเงื่อนไขตนจะสามารถยังได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะการปรับเพิ่ม3เงื่อนไขอาทิเกณฑ์ครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์และกลุ่มนักศึกษานอกระบบนะคะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นการคงไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการอุทธรณ์จนถึงสิ้นเดือนกันยายนหากใครได้รับสิทธิ์ไหนก็ยังคงได้รับสิทธินั้นต่อไปนั่นหมายความว่าสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะคนที่มีบัตรเดิมอยู่เนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน

0: นี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนกติกาใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็รอเรื่องของการคัดกรองนะคะซึ่งกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง 80% ที่รับโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็คือ 60-40ส่วนยอดผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ตัวเลขนะคะมีกว่า9ล้านคนหากทบทวนใหม่จะมีจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้นายพระดอนบอกว่ายังไม่รู้ตัวเลขจะต้องมารอผลการอุทธรณ์อีกครั้งสำหรับคนที่มีชื่อตกหล่นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลตากับผู้ที่สมควรจะได้รับนะคะแล้วก็คนจนจริงก็จะต้องได้รับสิทธิ์ต่อไปส่วนคนสวมสิทธิ์แน่นอนนะคะมีสวมสิทธิ์มีบัญชีม้าตรงนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะตะลึงวัยแรงงานขอบัตรคนจนคลังพบมีกว่าครึ่งขู่เช็คบินสวมสิทธิ์เจอย้อนหลังหนักรัฐบาลย้ำไม่ทิ้งคนเดือดร้อนพระดอนเผยขั้นตอนทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงสิทธิ์เดิมให้ถึงสิ้นเดือนกันยายนเผยไม่มีการตั้งเป้าตัวเลขผู้ควรได้รับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โต้เสียงวิจารณ์รัฐบาลมีการทบทวนใหม่เรื่อยๆชี้เป็นโอกาสรีวิวข้อมูลประเทศแก้ปัญหาระบบไม่อัปเดตคลังเตรียมไล่เช็คบินโทษพวกนำชื่อคนจนไปสวมสิทธิ์ทำบัญชีม้าลดหย่อนภาษีอึ้งเปิดข้อมูลคนรับบัตรคนจนเกือบครึ่งเป็นวัยแรงงานพร้อมย้ำคนตกหล่นแจ้งชื่อผู้ใหญ่บ้านได้ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีความคืบหน้าคดีฟอร์เร็กและกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ขึ้นภาษีไทยรอบ2รอบนี้เจอไปเต็มๆ 12.5% เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าคดีฟอร์เร็กครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ครับออกมาพูดถึงความคืบหน้ากรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนส่งทนายยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีฟอร์เร็กนะครับก็ยอมรับว่าได้มีการยื่นเป็นหนังสือขอเลื่อนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเพราะสาเหตุอะไรส่วนจะเป็นการประวิงเวลาหรือไม่นะครับก็ไม่ได้แจ้งเรื่องของกรอบเวลาแต่ว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายครับซึ่ง DSI ก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งตามข้อกฎหมายโดยปกติก็สามารถเลื่อนได้2ครั้งสำหรับการตรวจสอบของ DSIพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าตอนนี้ครับได้พบเส้นทางการเงินที่มีมากกว่า28ล้านบาทโดยเท่าที่ทราบมีเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการพบเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการทำธุรกรรมของบริษัท QRS ด้วยส่วนบริษัทดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับภาวุธหรือไม่ทาง DSI จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งรายละเอียดมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเส้นเงินมัดภาวุธลุทธพลมีหลักฐานเด็ดเจ้าตัวเลื่อนหมายเรียกหมายจับตาโซล่าบาดาลเศรษฐารับรางวัลเชิดชูช่วยแก้เด็กออกจากระบบกรวีโต้เดือดยิ่งชีพป้ายสีก้าวแกนนำภูมิใจไทยหัวสวก็รวมพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยครับ
0: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของภาษีนำเข้าสหรัฐนะคะในหน้ามติชนสหรัฐรีดภาษีนำเข้า60ประเทศไทยโดน 12.5% อ้างมาตรา301แรงงานภาคบังคับในขณะที่ Daily News นะคะพาดหัวบอกว่าไทยส่งออกไทยระสำสหรัฐรีดภาษี 12.5% จับตาครึ่งปีหลังอ่วมถกรับมือผลกระทบโลกระสำพิษทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีใหม่ประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยเจอโขก 12.5% อ้างล้มเหลวปราบปรามบังคับใช้แรงงานด้านศิริศักดิ์ขอรูบิโอช่วยไทยเจรจาวอนยืดหยุ่นให้มองภาพใหญ่โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงที่ไทยเป็นพันธมิตรพร้อมขอให้ช่วยผลักดันเจรจานี้ให้ได้ข้อยุติอย่าใช้เงื่อนไขเดียวกับประเทศอื่นขณะที่พาณิชย์เชื่อสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันตลาดสหรัฐได้เหตุมีสินค้ากว่า 2,000 รายการได้ยกเว้นภาษีคาดกลุ่มสินค้าได้รับผลกระทบผลิตภัณฑ์ยางอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดที่พาดหัวประเด็นนี้ครับบอกว่าทรัมป์เริ่มแล้วรีดภาษีไทยรัฐบาลเร่งเจรจาสะเทือนส่งออกเริ่มแล้วภาษีนำเข้าสหรัฐมาตรา301

0: ไทยโดน 12.5% มีผลทันทีร่วมกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามและฟิลิปปินส์ตอบโต้ประเทศที่ไร้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับนายกสั่งตรวจข้อผิดพลาดรอสุภจีแจงทันทีเดินทางกลับพาณิชย์ประเมินผลและผู้ส่งออกไทยรับแรงกระแทกเหตุสินค้าไทยเกือบทุกประเภทอยู่ในข่ายนักวิชาการหวั่นกระทบส่งออก1ล้านล้านตามต่อไปอีก1ประเด็นก็กำลังผลิตชิ้นส่วนเกินนะครับที่ศาลสูงสหรัฐกำลังจะตัดสินเราอ้อก็อาจจะได้รับผลกระทบไปอีกขั้นหนึ่งครับ
1: ในมติชนมีประเด็นกงสอบท้องถิ่นนะคะกงสอบท้องถิ่น TOR ถึงประกาศผลประกรณ์แฉพิรุธอื้อข้าราชการเอกชนเอี่ยวนับร้อยรัฐบาลลุยล้างธุรกิจเทา1สิงหาคมพรดอนชูซุปเปอร์ไลเซนส์ตัดวงจรจ่ายสวยราชการค่ะแล้วก็ขอมาที่ประเด็นนะคะเรื่องของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสดๆร้อนๆเลยนะคะโดยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็สรุปได้ว่าเราเรียกผบ.ตร.ได้เต็มปากแล้วใช่ไหมคะหรือว่าอย่าต้องรอเกษียณ
0: มีพระบรมต้องรอเกษียณไหม
1: เกษียณกันยา30กันยาแล้วก็เริ่ม1ตุลาคม
0: ครับ
1: ถึงจะใช้คำนี้ได้
0: มีผล1ตุลาคม
1: แต่ยังไงก็ได้เป็นแน่
0: ๆครับก็อายุราชการเหลือ7ปีนะครับ
1: มากกว่าบิ๊กโจ๊กไหมตอนนู้นบิ๊กโจ๊ก
0: มากกว่านะครับก็ทำให้
1: เป็นคนอายุน้อยมากเลยนะที่ได้เป็นผบ.ตร.
0: ครับได้ทำงานที่เต็มที่นะครับในการดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่ได้พูดคุยผ่านรายการเข้ามาหลากหลายท่านเลยนะครับได้อ่านทุกข้อความแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณสุภชัยเข้ามาตั้งแต่ท่านแรกแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยนะครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณคุณคนฟังข่าวคุณอเกนคุณมานัทนะฮะคุณสอสุพันธ์คุณปราโมทด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมทำเนียบจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา29กรกฎาคมนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

0: ิจก่อนเดินทางกลับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าตรวจดูความเรียบร้อยและติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ทำเนียบรัฐบาลในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันที่29กรกฎาคม2569พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมีนายปกรณ์เกียรติวานิชวัฒนากุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรายงานขณะที่นายกเปิดเผยว่าลงมาตรวจดูความเรียบร้อยเพราะใกล้งานวันที่29กรกฎาคมนี้พร้อมสอบถามคนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณดังกล่าวฮังการีปิดสะพานหลังพบกระสุนสมัยสงครามโลกกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีปิดการสัญจรบนสะพานมาการเร็ตซึ่งเป็นสะพานสายหลักชั่วคราวหลังจากระดับน้ำแม่น้ำลดลงต่ำเผยให้เห็นกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพเยอรมันในตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็นเพียงปลอกกระสุนหรือเป็นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานจึงสั่งปิดสะพานมาการ์เร็ตเป็นเวลา30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าจัดการกับกระสุนปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรที่ฝังอยู่ก้นแม่น้ำดานูบทั้งนี้ระดับน้ำแม่น้ำดานูบลดลงต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
8: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชุมชนคนรักรถยนต์นะครับในเช้าวันเสาร์25กรกฎาคม2569ครับผมชัยวุฒิศิวยพรามนะครับผมรายงานตัวครับผม
1: ครับครับผมประสิทธิ์ว่องวิทยารายงานตัวครับ
0: ครับ
1: พี่ชัยวุฒิครับ
2: สวัสดีครับผมเซลลงตู่ครับกลับมาแล้วพี
0: ่สวัสดีครับเซลลงตู่มาในลูกใหม่
2: ใช่ครับลูกใหม่พี
0: ่ลูกใหม
2: ่เหมือนพระไงไม่รู
1: ้ลูกเนน
2: อ๋อลูกเนนใช่
0: ไหมทรง

0: อันนี้เขาสกินเฮด
1: อ๋อผมฮิตทรงนี้ใช่ไหมพี่
0: ทรงนี้ก็เรียกว่าไปที่หายหน้าหายตาไปก็ไม่ใช่ไปไหนละเนี่ยมาโชว์แล้วให้เห็นแล้วชัดเจน
1: ชัดเจน

0: เส้นผมได้
1: ถูกต้องครับ
0: ได้เจริญเติบโต
1: ประมาณ6เดือนพี
0: ่6เดือนเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ใช้เวลา6เดือน
1: 6เดือนจะเริ่ม
0: เหมือนปกติ
1: ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าให้สมบูรณ์สุดคือคุณหมอบอกว่า1ปี
0: 1ปี
1: 1ปีจะขึ้นเต็มเลย
2: ตอนนี้แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์
1: ใช่ครับยังครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องดูแล
1: 3เดือนแรกมันจะมีการเค้าเรียกผัดใบ
2: อ๋อผัดขน
0: เว้ยยังไงไม่เข้าใจที่มันจะเส้นผมมันจะหลุดแล้วงอกใหม่
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อเหรอที่เราปลูกไว้แล้วมันจะงอกใหม
1: ่ถูกต้องครับ
0: โอ้บอกตัวเลขได้ไหมราคาถ้าทำความหล่อเนี้ย
1: ราคาก็อยู่ประมาณแสนครับพี
0: ่
2: ไม่ถึง2
0: ไม่ถึง
1: ไม่ถึงใช่ครับไม่ถึงครับ
0: นะโอ
2: ้
0: โห
2: เดี๋ยวเขาจะผัดคนดู
1: จะใช้เวลา8ชั่วโมงคร
2: ับ 8ชั่วโมง
1: ในการทำเช้า4เย็น4หลัง4ครับ
2: ในการทำเนี้ย
1: ถูกต้องคร
0: ับ ใช้เวลา1วันเต็มเต็ม
1: 1วันเต็มเต็มใช่ครับ
2: หายหน้าหายตาไปเดือนนึง
1: หนึ่งเดือนพี
2: ่เต็มเต็ม
0: ตอนนี้ก
1: ็งดเหงื่องดแดด
0: เล
1: ยห้ามเลยเพราะว่า
0: ต้องอยู่กับนอนอยู่บ้าน
1: ใช่ครับแล้วก็ต้องนอนหงายนะพี
0: ่
1: ห้ามนอนตะแคง
0: ต้องห้องแอร์เท่านั้น
1: ถูกต้องครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นแผลพี
0: ่
1: มันจะติดเชื้อได้ง่ายพอติดเชื้อจะอันตรายพี
0: ่
1: ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึง
2: แต่ผมนะถ้าเป็นผมนะผมจะอีทลงไฟเลยพี่ทีเดียวเลย
1: ใช่ไหม
2: โอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากัน
0: เล่าให้ฟัง
2: ว่าให้ฟังว่าขี้หายหน้าหายตาไป
0: ตาไปไหนไม
1: ่ใช่ครับ
0: มาแล้วก็หล่อเพียวแล้วน
1: ี่
0: ก
1: ็มีแฟนคลับถามถึงผมบ้างไหมพี
2: ่ไม่มีเลย
0: โอ้โหมี
1: พี่ม่องพูดแต่ผมใจหายเลย
2: มีปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ก็โทรมาที่0774054445
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็น
1: เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพลาหักสลักหาย
0: ครับ
1: หัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังครับผม
2: ปรึกษากันมาที่เซลลุงตู่เบอร์
1: 0640211155
2: เขากลับมาแล้วครับ
1: เบอร์เดิมครับเบอร์เดิม
0: ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เดิม
1: ใช่ครับ
0: โทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าจะหารถคันใหม่นะครับรอทุกงวดอยู่ตอนนี
2: ้ใช่ใช่
0: ตอนดูบ้านต้องไปหาลุงตู่
2: แล้วแล้วก็ตอนนี้โตโยต้าซูร่าแล้วก็โตโยต้าทั่วประเทศกิจกรรมฟูลฟิลมีอะไรบ้างครับเซลุงตู
1: ่เยอะมากครับผม
2: ฟูลฟิล
1: ในตอนนี้ดีสุดคุ้มสุดเลยครับผมแค่เพียงสมัครนะครับสมัครกรอบสมัครเขาเรียกว่าถ้ามีหน้าเล่นโตโยต้ารับดอกเบี้ยไปเลย 0.40 หรือส่วนลด 10,000 บาทสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่โตโยต้านะครับลดไปเลย 0.30 หรือส่วนลด 7,500 บาทนะครับยังมีอีกครับหยิบเขาเรียกว่าบัตรกำนันพี
2: ่
1: ทุก1อาทิตย์นะครับลุ้น 100,000 บาท
0: ครับผม
1: ลูกค้าได้ไปหลายคนแล้วนะพ
2: ี
1: ่ได้ 20,000 30,000 สามารถเอาไปลดในเงินดาวได
0: ้ครับผม
1: วันนี้ถึงวันที่31สิงหาค
2: ม
1: นะครับ
2: ยังมีเวลาอีก1เดือน
1: นิดๆ1เดือนใช่
2: ครับ1เดือนกับ1อาทิตย
1: ์ถูกต้องครับหมด31สิงหาค
2: ม
1: แล้วพี่มีงานใหญ่จะใกล้มาแล้ว
2: งานอะไร
1: แข่งรถไง
2: ผมไม่เกี่ยวLessing Mania 31กรกฎาคมถึง2สิงหาง
1: านใหญ่มาก
2: อาทิตย์หน้าแหละ
0: แล้วช่วงนี้มีบูธเคลื่อนที่ไปบริการนะที่งาน
1: ตอนนี้มีครับมีงานเงาะคร
2: ับ งานเงาะอ
0: ยู่ตรงไหนของงานเงาะ
1: อยู่ตรงหน้าอะไรนะพี่ร้านยางนะ
2: ร้านยาง
1: ร้านล้อเมฆครับพี
2: ่ร้านล้อเมฆ
0: ตรงนั้นก็ไปเปิดบู
1: ธ20ถึง31กรกฎาคมครับผม
0: ครับช่วงนี้งานเงาะก็เรียกว่าเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานที่คนไปเที่ยวกันเยอะ
2: ใช่แล้วก็เดี๋ยวเสาร์หน้าพี่โก้แกก็จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Racing Mania
0: ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าบรรยากาศงานง้อให้ฟังเมื่อคืนไปมา
1: อ๋อพี่ไปมา
0: ไปมานี่ไปช่วงงานเรียกว่าคาวบอยไนท์ที่ที่เปิดเนี่ยเขาเปิดไปแล้วไงแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นคาวบอยไนท์นะครับก็วัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็มีท่านประธานจัดงานก็คือท่านรองนายกเทศบาลเมืองนาสารแกก็ชื่อนายรองอรัญยังกิเลศนะครับท่านก็ชอบก็งานคาร์บอนไนท์นี่ก็เป็นคนประธานจัดงานนะฮะแต่ว่ามีท่านนายอำเภออุทัยเทือกสุบรรณนะครับเมื่อคืนไปเปิดงานให้ก็ยิ่งใหญ่ฮะงานยิ่งใหญ่มากนะครับมีสมาชิกคาร์บอนไนท์จากหลายแห่งนะมาร่วมกันแล้วก็มีการบินโดรนแปลอักษรโอ้สวยงามมากเพราะว่ามันสะท้อนอะไรนะมันสะท้อนจากน้ำจากเมจากคลองฉวางไง
1: ครับ
0: เห็นเป็นเงาเว็บบับแล้วเบื้องมีหลังเป็น จ้าแม่กวนอิมโอ้โหสวยงาม

0: มากหาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับสำหรับบินโดรน500ลำเมื่อคืน
1: ครับ
0: และคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะถ้าใครอยากจะชมบินโดรนในงานเงาะนะไปแวะที่บูธโตโยต้าก่อน
1: ครับมาดูรถก่อน
0: มาดูรถก่อนรอบโดรนนี้เขาจะประมาณ2ทุ่มไปทุ่มนึงก็ไปแวะที่บูธก่อนที่บูธโตโยต้า
2: ใช่ครับ
0: ตรงที่หน้าร้านยางนะตรงข้ามมีใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จะมีปั๊มน้ำมันอยู่ก็แวะกันไปนะครับก็แน่นอนเลยนะครับว่าความสวยงามของงานโง่เรียนนสารปีนี้สวยงามมากมีน้ำพุดนตรีโอ้โหเห็นแล้วสีสัน
1: สีสัน
0: เยอะมากเยอะมากสวยงามมากปีนี้นะครับผมเล่าให้ฟังเมื่อคืนไปมานะครับผม
2: ก็สวัสดี FC กันหน่อย
0: ทักทาย FC
2: โอ้เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลย
0: มีใครมาบ้างพิติกแน่นอน
1: พิติกแน่นอนครับผม
0: พิติก
1: สวัสดีครับพิติก
0: มีใครมาอีก
1: แล้วพี่นิวัฒน์นะครับสวัสดีครับผม
2: จะแข่งให้แล้ว
1: จะแข่งให้แล้วนะครับคุณน้องให้รูปหัวใจมานะครับ
0: ครับผม
1: พี่นิวัฒน์บอกว่าวันนี้แทงปาล์ม
2: 840
0: 840นะฮะราคานี้นานแล้วนะ
2: ดีดี
0: นานแล้วนะ
1: นานจะเลย
0: นานนานแล้วหลายวันแล้วอยู่งี้ทรงนี้มานานหลายวันแล้วก็ให้อยู่งี้ไปนานๆ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ให้อยู่ไปนานๆ
2: แล้วก็พี่ประสิทธิ์
1: ให้หัวใจมานะครับ
2: คุณรัชดาพร
1: สวัสดีค่ะ
2: เซลุงตู่
1: FC นี่ FC มาแล้ว
2: ตามวอนมะพร้าวถอดเสื้อ
1: ครับ
2: พี่โก้
1: พี่โก้สวัสดีมาแล้ว
2: สวัสดีครับ
1: พี่โก้ครับ
2: คุณจริน
1: สวัสดีครับ
2: พี่อรุณไกรสิทธิ์ทักทาย FC เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่โก้ไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าจะเชิญซะก่อนนะ
1: เชิญก่อนแกน่าจะมาแกมาทุกปีพี
0: ่
2: จะได้มาเล่ารายละเอียดงานเลสซิ่งมาเนียว่าในกิจกรรมในงานมันมีอะไรบ้าง
1: ถูกต้องครับผม
2: แล้วก็อาจารย์เบียร์เข้ามา
1: อาจารย์เบียร์มาในงานอาจารย์เบียร์อาจารย์โอ๊ตอาจารย์แดง
2: เราจะมีไลฟ์สด
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ผมนะ
1: สนุกแน่นอนพี
2: ่
0: นะก็มีคำถาม
1: ครับผม
2: ถามว่า
0: ในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนี้เดี๋ยวพูดนิดเมื่อกี้ชื่ออาจารย์เบียร์ไปแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: เนี่ยอาจารย์เบียร์แต่ว่าต้องมาอีกอ่ะ
2: อย่ามาที่หน้าต้องมาเพราะต้องมาโปรโมทงาน
0: เลสซิ่งมาทางสาย
2: ต้องมาโปรโมทงานเลสซิ่งมาเนีย
1: ใช
0: ่กรองเวกคัมกรองเวกคัมนี่มันอยู่ตรงไหนของวีโก้น้องว่อง
2: ก็วีโก้ใช่ไหม
0: วีโก้
2: อ๋อวีโก้อยู่บนฟ้าสูบ
0: มันมีหน้าที่ยังไง
2: เป็นตัวกรองเขาเรียกว่าไอ้จักEGR เข้าระบบจากเทอร์โบพอกองมันแตกหรือกองมันรั่วปุ๊บเนี่ยอากาศมันก็รั่วรถก็จะไม่มีกำลัง
0: โอ้เหรออ๋อเมื่อไรพอดีรถน้องหนุ่มก็เพิ่งไปเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ตัวกรองไว้ค่ำมา
2: ไว้ค่ำเทอร์โบ
0: แต่ว่าเขาซื้ออะไรมาเปลี่ยนเองนะมีความรู้อยู
2: ่
0: มีความรู้อยู
2: ่ก็เป็นแค่ตัวกองแล้วก็ท่อยางเสียบเข้าไป
0: ก็ไม่ยากอะไร
2: ไม่ยาก
0: นะครับผมไม่เดี๋ยวจะให้ที่ศูนย์ไปเปลี่ยนให้บ้าง
2: ไม่ก็เอาเครื่องมือไว้ก็ถึงแล้ว
0: อยู่บนเครื่อง
2: ต้
0: องเชื่อมั่นในศูนย์ตัว
2: เองคือกองตัวนี้ถ้ามันแตกหรือน้ำมันรั่วซึมมันก็จะหลุดออกพอหลุดออกปุ๊บเทอร์โบก็จะไม่มีกำลัง
0: ครับ
2: คืออากาศมันรั่ว
0: ก็จะเห็นนะครับว่าโตโยต้าวีโก้ก็ยังวิ่งบนท้องถนนอีกเยอะแยะ
2: ซ่อมง่ายเป็นรถที่ซ่อมง่าย
0: เยอะมากยังมีอีกเยอะเลยนะครับผม
2: ก็กองแก๊สกองเขาเรียกกองแก๊สตัวไม่กี่บาท
0: ครับผมถ้าวันนี้ถ้าใครอยากไปเที่ยวงานนี้ชอบกินกระท้อนไหมกระท้อนคลองน้อย
2: คลองน้อย
1: ชอบ
0: ตอนนี้กำลังมีขายอยู
2: ่
0: แต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีงานคลองของร้อยของร้อยซ้ายก็พูดเป็นภาษาภาคใต
1: ้ครับ
0: นะก็วันนี้จะมีการเปิดงานนะครับที่อบต.คลองน้อย
2: คลองน้อยนี่สะท้อนดัง
1: สะท้อนอร่อยพี่
0: สะท้อนหอม
2: ลูกแบบโอ้โหเบลเลอร์เทอร
1: ์
0: ชอบกินแบบทรงเครื่อง
1: ใช
0: ่ทรงเครื่องวันก่อนไปที่โรงพยาบาลสุราษฎร์แม่ค้าก็มีกระท้อนทรงเครื่องขายโอ้โห
1: อร่อยพ
0: ี่อร่อยมาก
1: ใช่ครับอร่อยกับเครื่องเลยนะ
0: ครับเครื่องกระท้อนเขาเป็นองค์ประกอบทำให้อร่อย
1: กระท้อนมันเปรี้ยวนะ
0: แต่อร่อยจริงนะครับก็ซื้อช่วยอุดหนุนแม่ค้านะครับก็เล่าให้ฟัง
1: ครับผม
0: เราก็มาไปตรงไหนดี
1: เดี๋ยว ประชาสัมพันธ์นิดนึง
0: ประชาสัมพันธ์
1: ใช่ครับเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับวันที่20-31ก็คือบูธงานเงาะนาสารนะครับผมแล้วก็วันที่1วันที่2นะครับก็คือ Racing Mania ที่กม18
0: ครับผม
1: แล้ว29 กันยาถึง 5 ตุลานั้นออโต้โชว์แคสที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็งานประจำปีงานชักพระวันที่23
0: โอ้นี่ไปไกลถึงงานชักพระเลย
1: ใช่ครับถึง31 ตุลา
0: เดือนหน้าสิงหากันยาตุลา
1: ใช่ครับตอนนี้เราโปรแกรมแน่นมาก
0: แน่นมากเลย
1: ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับยาวๆได้เลยพี
0: ่ครับผมโอ้นะก็งานแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เจอกับพี่น้องชาวนาสาร
1: ต้องครับผม
0: งานเ
1: งาะถึงวันที่31นะครับ
0: ก็กำลังวันนี้ถ้าใครสนใจไต่หน้าผานะ
1: ครับ
0: สนใจไหมที่งานงอนี่เขาจะ
1: มีไต่หน้าผาด้วยพี
0: ่ไต่หน้าผาความสูง40 เมตร
1: โอ้ยผม2 เมตรผมก็กลัวแล้วพี่ขาสั่นเลย
0: 40 เมตรนะแต่ว่าเขามีครูฝึกอะไรให้เขาไปตอกหมุดตอกอะไรไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ก็สามารถที่จะไปไต่หน้าผามีรางวัลด้วยนะงานนี้กิจกรรมเยอะท่องเที่ยวเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็
1: สำหรับสายปีนเขาเนี่ยพี่นะ
0: ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางท่านนายกชนวิทย์ตู้บันเทิงเนี่ยท่านเรียกว่าปีนี้แล้วเมื่อคืนเนี่ยนะเมื่อคืนนี่ประทับใจนายกมากแกก็เดินทุกโต๊ะเลยนะเดินสวัสดีทุกโต๊ะชนแก้วกันทุกโต๊ะทักทายกับสมาชิกคาร์บอยนายกันเมื่อคืนเนี่ยก็เรียกว่าทุกคนก็มีความสุขกันนะครับครับผม
1: ครับผม
0: เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก็
1: น่าสนใจ
0: กิจกรรมเราไปที่ศูนย์บริการบ้าง
2: หน่อยเดี๋ยวแคมเปญขายเยอะๆเลย
0: มีแคมเปญอีก
1: แคมเปญเยอะมากเลย
2: แคมเปญเอารถกระบะก่อน
1: ใช่ครับตอนนี้ฟรีประกันชั้นประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก
0: ็
1: ทางเลือกที่สองรับดอกเบี้ย 1.69 ดาวที่ 25% ผ่อนที่ 48 งวดนะครับผมแล้วก็วันงานก็คือที่ผมแจ้งไปแล้วคือมีอาจารย์เบียร์อาจารย์โอ๊ตนะครับอาจารย์แดงไลฟ์สดนะครับกับ3อาจารย
0: ์
1: แล้วก็ดอกเบี้ย 0% ก็ยังมีให้นะครับATF ยาริสนะครับดอกเบี้ย 0% นะครับผม ATF HEV ก็คือไฮบริดนะครับเริ่มต้น 1.95
0: ครับ
1: ไอ้นี่ไม่รวมยังไม่รวมฟูลฟิลนะพี
2: ่ได้ฟูลฟิลต่างหาก
1: ต่างหาก
2: เป็นท็อปครับเป็นท็อปอาร์มให้
1: ใช่ท็อปอาร์มให้ครับผ
0: ม
1: ยาริสยาริสครอสเริ่มต้น 1.59 ครับผม
0: ครับผม
1: ทีนี้เป็นตัวโคโรล่าครอสดอกเบี้ย 0% เลยพี
0: ่
1: ฟอร์จูเนอร์เริ่มต้น 0.89 ครับผมแล้วก็กระบะตอนเดียวหัวเดียวเริ่มต้น 1.55
0: ครับผม
1: ไม่รวมกับฟูลฟิลช่วงนี้แคมเปญดีมากพี
0: ่ครับผม
1: ใครที่สนใจก
2: ็ออกรถช่วงนี้นะ
1: ถูกต้องครับเท่ากับจะเหลือ0เลยพี
2: ่ตอนนี้ทราเวลเป็นไงบ้างโอเวอร์แลนด์
1: โอเวอร์แลนด์ดีครับ
2: สมบัติทันไหมตอนนี
1: ้สมบัติไม่ทัน
2: สมบัติไม่ทัน
0: ตอนนี้คือ
2: ยังสมบัติไม่ทันอยู่
1: ใช่ครับ
0: ยังค้างอยู่เยอะเลยใช่
2: ไหมยังค้างอยู่ยังค้างอยู่ก็อดใจรอกันนิดนึง
1: ถูกต้องครับ
2: โดยเฉพาะสีอะไรนะเทาดำเทาเทาหรือเปล่าก็เลยสีอะไร
1: เขาเรียกเทาใหม
2: ่เทาดำ
1: อะไร
0: แล้วตัวเตี้ยอะไรตัวนี้จะเริ่มออกมา
2: ใกล้แล้วใกล้แล้วอด
1: ใจรออีกนิดเดียว
2: ประ
0: มาณว่าสักอีกนิดเดียว
2: ใกล้แล้วหนาใกล้แล้วหนา
1: ใกล้แล้วหนา
2: ใกล้แล้วหนา
0: จะเปิดตัวกันโอเคไหม
2: ใกล้เดี๋ยวใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วนะ
1: พี่เล่มันจะมีเซอร์ไพรส์นิดบอกได้ไหมหรือว่า
2: ได้
1: ฟอร์จูเนอร์
2: ก
1: ็ใกล้ละ
2: ใกล้ละ
0: ก็ฟอร์จูเนอร์
1: บอกใบ
2: ไม่ต้องบอกใบรู้กันแล้ว
0: เขารู้กันแล้ว
1: เอาจริง
0: ฟอร์จูเนอร์นะตอนนี้
2: เขารู้ไปแล้ว
1: ออกมาแล้วนะ
0: ออกมาแล้ว
2: เขารู้ไปแล้ว
0: ก็รูปลักษณ์อะไรก็ออกมาแล้วสวยไหม
2: ไม่รู้
0: เอ้าก็เห็นว่าออกมาแล้ว
2: ออกมาแล้ววิ่งแล้ว
0: เราพูดไม่ได
2: ้พูดไม่ได้
1: พูดไม่ได้
2: พ
1: ี่
2: เขา
0: อ
2: ย่าง
0: ห
2: ้ามเขาอย่าง
0: ห้าม
2: แต่ว่าวิ่งเท
0: สแต่ถ้าใครรู้ก็บอกมาเราพูดเราตัวเราไม
1: ่เราพูดไม่ได้
0: พูดไม่ได้แต
1: ่รถติดลิขสิทธิ
0: ์บอกได้คำเดียวว่าสวย
2: สวยสวย
1: ถูกต้องครับปลายปีพี่นับแล้วนะ
0: ปลายปีนี
2: ้ครับอดใจแล้วแล้วก็ตัวเตี้ยนี้ก็ไม่นานแล้ว
0: ตัวเตี้ยก็ไม่นานปลายปีนี้แน่นอน
2: ปีนี้แน่นอน
1: ตัวเตี้ยนี้ใกล้มากแล้วพี
0: ่นะเพราะว่าตอนนี้หลายคนถามกันมากอึดอัดหัวจิตหัวใจเหลือเกินที่อยากจะเพราะบางรุ่นก็เอาไปทำมาค้าขายไง
1: ถูกต้องครับ
0: มาค้าขายนะครับเพราะว่าอยากได้ไปใช้ไปทำเป็นฟู้ดทรัคบ้างทำรถบ้านบ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ก็สารพัด
2: ห้องเย็นบ้าง
0: ห้องเย็นใช่ใช
2: ่หัวเดียว
0: เป็นรถตู้บรรทุกบ้างอะไรบ้างก็เขาก็อยากได้กันอยู่
2: คร
0: ับ แล้ววิกรีโวยังมีอยู่ไหม
2: รีโวก็ยังมีครับตัวเต
1: ี้
2: ย
1: มีครับ
0: ตัวเตี้ยถ้าใครสนใจก็บอก
2: ซลบางรุ่นก็จะขาดแหละ
1: ถูกต้องครับ
2: บางรุ่นก็จะขาด
0: ตัวรีโว่นะ
2: ใช่ใช่
0: ก็คงจะหมดแล้ว
2: บางรุ่นจะหมดแล้ว
0: หมดแล้วก็หมดแล้วหมดแล้วหมดเลย
2: ครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าบางคนก็อยากได้รุ่นนี้อยู
2: ่ใช่
0: ก
2: ็ยิ่งตัวตอนเดียวนะไม่ต้องคุยเลย
0: ไม่ต้องพูดถึงแล
2: ้
0: ว
2: ไม่ต้องพูดถึงแล้ว
1: หมดแล้ว
0: แต่ตัวเตี้ยตอนนี้มีอยู
2: ่ตัวเตี้ยตอนเดียวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มี
0: แต่ว่าถ้าเป็นตอนครึ่งสองตอนอะไรก็ยังมีย
2: ังมีก็สี่ประตูนะ
0: สี่ประตู
1: มีด้วยต้องเช็คครับผม
2: ต้องเช็คต้องเช็ค
0: ต้องเช็คก่อนนะครับก็แต่ถ้าตัวเตี้ยทราโวก็รออีก
2: นิดนึง
0: ไม่นานไม่นาน
1: นิดนึง
0: เราพูดไม่ได้ฮะเรา
1: พูดไม่ได้ครับ
0: พูดไม่ได้แต่พูดเป็นกว้างๆว่าปีนี้แน่นอน
1: ถูกต้องครับ
0: ปีนี้แน่นอนนะครับผมครับ
2: สำหรับลูกค้าที่ต้องการรถ6ที่นั่งเวลอสก็จะมีโปรเสริมหนักจัดให้คุ้มเลือกได้2โปรดอกเบี้ย0บวกฟรีประกันชั้น1 Toyota Care
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: แล้วก็ช่วยผ่อน 4,000 บาท6เดือนหรือดอกเบี้ย 0% บวกฟรีชุดแต่งเวลอส X Oval นะครับช่วยผ่อน 4,000 6เดือน
1: ครับ
0: ครับผม
2: จองตอนนี้นะครับ Toyota Fullfinเพียงสแกน QR code นะครับแล้วก็ขยายรับประกันคุณภาพ TCMR Plus 5ปีหรือ 150,000 นะ
1: ครับผม
2: ถึง31สิงหาค
1: ม
2: ใครที่อยากได้รถครอบครัว6ที่นั่งใช่ไห
1: มจริงจริงมันในนั้นบอกว่า7นะ
2: เออ7 7 7จำผิดจำผิดเวลานี้เป็นรถน่าใช้
0: น่าใช้ครับรถครอบครัวที่น่าใช
1: ้ราคาก็ไม่แพง
2: อินโดนีเซียนี่ชอบมากเพราะไปเขาไปเขาบอกว่าไปไหนไปด้วยกัน
0: ครอบครัวใหญ่
2: ครอบครัว
0: อินโดนีเซีย
1: คันเดียวจบ
2: คันเดียวจบเพราะเขาจะนิยมใช้รถประเภทนี้กันที่อินโดนีเซีย
0: ครับแต่บ้านเราก็
2: ชอบนะบางคนก็ไป
0: ก็เป็นครอบครัวเขาก็นิยม
2: ไปห้างไปอะไรที่สบายไม่ร้อนไม่ต้องนั่งหลังกระบะ
1: ใช่
0: ได้คุยกันใช่ไห
2: ม
0: ได้คุยก
2: ัน แอร์ก็เย็นฉ่ำเลยทั้งสองทั้งตอนหน้าตอนหลัง
1: ถูกต้องครับ
2: นะครับ
1: แอร์ทุกตอนเลย
2: แล้วก็ขับก็นิ่มนวลนะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ออปชันมาเพียบมีออปชันมีอะไรบ้างกล้องมอง
1: กล้องรอบคัน
2: เนี
1: ่ยหมดเลยพี่ตัวตั้งดีเซนต์มีให้หมดเลยครับคือความปลอดภัยสูงพี่
2: แล้วก็แถมระบบทีคอนเน็กให้ด้วยสามารถติดตามรถว่าจอดตรงไหน
1: อยู่ที่ไหนดูได้หมดเลย
2: ไฟไมค์
1: คา
2: ก็มีให้หมดนะครับแล้วก็ Apple CarPlay ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: มีให้ด้วย
1: Apple CarPlay Android Auto มีให้แล้วพร้อมสับ
2: แล้วก็สำหรับคนที่ต้องการรถเกรดสูงพวก Camry
1: คร
2: ับ Camry วันนี้ก็เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น1.09% หรือฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care แล้วก็จองรับสิทธิ์ Fulfill ได้ด้วยนะครับก็แคมเปญดีๆมีเยอะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พี
0: ่
2: ได้เวลาแล้วเดี๋ยวมาช่วงที่2
1: ก็ได้ครับผม
2: ช่วงนี้อาเซียลูกตูยังตื่นเต้นอยู
0: ่ก็เดี๋ยวไม่นานก็
2: ชิน
0: จะเห็นเดี๋ยวก็ชินแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะได้เห็น
1: ใช่ครับ
0: ลูกใหม่ที่สมบูรณ์
1: ขึ้น
0: สมบูรณ์ที่สุดแล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลบ้างแล้วเห็นผลบ้างแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ครับ
3: Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ครับเราก็กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2กันนะครับกับชุมชนคนรักรถยนต์โตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับมีทั้งหมด7สาขา
2: 7สาขา1โชว์รูมย่อย
0: 1โชว์รูมย่อยก็ที่ที่บันทกุลนี่เมื่อไหร่มีกิจกรรม
2: มีมีเนี่ยกิจกรรมมี
0: มีตลอดใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใ
0: ช่ในพื้นที
2: ่ในพื้นที
0: ่แวะกันไปได้พี่น้องชาวตาขุนจิรัตพนมเท่านั้นนะครับผมแวะกันไป
2: แล้วก็ตอนนี้เรายังให้บริการที่เกาะพังงานอยู่วันสุดท้าย
0: อ๋อวันนี้สุดท้ายแล้
2: ว
0: ที่เกาะพังงาน
2: ก็ไปตั้งแต่วันจันทร์นั่นแหละ
0: โอ้เหรอ
2: วันจันทร์เลยหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็ม
1: อาทิตย์พอดีครับ
2: หนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มแล้วก็เดี๋ยวอนาคตผู้จัดการเกาะพังงานก็นั่งอยู่ตรงนี้ดอนสักเกาะพังงาน
0: เนี่ยดอนสักเกาะพังง
2: าน ซุ้มผู้จัดการดอนสักเกาะพังงาน
1: ให้ไปไกลซะด้วย
0: นะทีนี้อยากจะคุยเรื่องนี้เล่าให้ฟัง
2: ครับ
1: ครับ
0: คือเมื่อวานเขาก็มีการรับฟังความคิดเห็น
1: ครับ
0: เรื่องทำถนนจากปากน้ำจากตรงทำเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากที่เป็นสามแยกขึ้นไปสะพานสีนึกออกไหม
2: mm-hmm.
0: ตรงไปปากน้ำใช่ไหม
1: mm-hmm. ใช่ครับ
0: ตรงไปปากน้ำถ้าเราไปจากแยกบางกุ้ง
2: mm-hmm.
1: ครับ
0: ตรงไปปากน้ำแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายพอถึงแยกเลี้ยวซ้ายนั่นขึ้นสะพานสีสุราษฎร
2: ์ครับ
0: แล้วตอนนี้เขาก็จะทำถนนนะครับ mm-hmm. จากจุดแยก3แยกเริ่มจาก3แยกเนี้ยนะครับ3แยกที่ลงมาจากสะพานสีนะแล้วก็ไปออกผ่านท่าเรือประมาณว่าแถวใกล้ๆท่าเรือท่าเรือ PK นะครับแล้วก็ไปออกประมาณว่าประมาณแถวข้างวัดข้างปั๊มบางจากตรงนั้นจะมีบางจาก2ปั๊มใช่มั้ยบางจากที่เป็นถ้ามาจากท่าทองนี่จะถึงปั๊มบางจากที่เขากองทรายขายตรงแถวนั้นน่าจะผ่านแถวนั้นจะผ่านแถวนั้นแล้วก็จะไปเรื่อยนะไปแล้วก็ไปข้ามคลองไปออกข้ามคลองท่าทองแล้วก็ไปออกใกล้ๆกับสวนสาธารณะบางกุ้งอันนี้เอาเอ้ยไม่ใช่บางกุ้งใกล้กับสวนสาธารณะของอบต.ทุ่งกงตรงนั้นนะครับก็ประมาณแถวนั้นนั่นนี่คือโฟกัสให้เห็นพื้นที่นะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่เป๊ะๆนะอาจจะคลาดเคลื่อนแล้วก็ไปตามถนนที่มันมีเดิมอยู่แล้ว
2: เส้นไหน
0: เส้นที่
2: ท่าทอง
0: เส้นนี้มันจะ
2: กระแดะพวก
0: ไม่ออกเส้นที่พอถ้าเราเส้นที่มันมีอยู่แล้วนี่มันจะมีเส้นที่ข้ามจากสะพานที่ข้างบิ๊กซีอะนะมันก็จะมีถนนออกไปจะออกถนนเป็นอบต.อะไรประมาณนี้นะนะครับก็จะทะลุไปออกนู่นเลยนะครับไปออกตัดไปออกถนนสาย44คือเซาเทิร์นซีบอร์ด
2: เช่นแถวทุ่งกงไว้ฝั่งนู้น
0: ใช้งบประมาณ 2,000 กว่าล้าน
2: ตรงคาวาเลียหรือเปล่านะเส้นข้างโตโยต้าออกไปทะลุนั้น
0: ก็ก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็ไม่ใช่เส้นนั้นไม่ใช่เส้นนั้น
2: ไปเส้นที่ข้ามจากไปทางบิ๊กซีที่ผ่านหมู่บ้านแล้วก็ทะลุเข้าไปข้างใน
0: เขาตัดใหม่เขาอ้อมหลังหมู่บ้านไปออกนู่นเลยนะครับไปออกตรงแถวที่เขาขายทรายอ่ะนะขายทรายขายต้นไม้อะไรต่างๆแถวนั้นนะครับไปผ่านใกล้ๆกับหมู่บ้านสันติสุขแล้วก็ออกมาถนนบางกุ้งถนนเส้นหลักไปกาญจนดิษฐ์แล้วก็เป็นยกระดับเป็นการยกระดับข้ามไปเลยนะยกระดับตรงนั้นจะยกระดับนิดหนึ่งเป็นสะพานข้ามแยกข้ามถนนแล้วก็ไปออกนู่นแหละนะครับก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่3
1: คร
0: ั้งที่3ก็ทีนี้จะมีอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4ก็คือคนที่มีผลกระทบจริงๆคือถนนตัดผ่าน คือหมาผ่านที่ใครก็จะเชิญแล้วก็มาฟังเรื่องการเวรคืน
1: ครับ
0: การเวรคืนแล้วก็จะเตรียมงบซึ่งก็ต้องรออะไรนะก็ต้องรอพรดพรดเรียกย่อพรด
1: ครับ
0: พระราชกำหนดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เวรคืนที่ดินนะครับถ้าออกมาก็รัฐบาลอนุมัติงบประมาณก็จะได้ทำเส้นนี้แต่ถ้าไม่มีตังก็เก็บไว้ก่อนแต่ที่คืบหน้าที่เงียบไปก็คือจากกม.0ไปคลองน้อยไม่ได้เงียบนะตอนนี้การประชุมครั้งที่4จบแล้วก็คือคนที่ว่าถนนผ่านจริงๆแล้วก็จะออกพ.ร.ด.
1: ครับ
0: ออกพ.ร.ด.ก็คือไปเสนองบประมาณก่อนว่างบเท่านี้รัฐบาลมีเงินจะสร้างไหมถ้ารัฐบาลอนุมัติทำก็จะออกพรบเวรคืน
2: ก็ตรงนั้นก็จะกลายเป็น4แยกเลย
0: ก็จะกลายเป็น4แยกแล้วก็จะมีสะพานค่อนข้างยาวสะพานยาวประมาณสัก2กิโลนะเกือบ2กิโลแล้วก็ไปลงที่คลองน้อยที่แยกคลองน้อยอ่ะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นนึกออกมั้ย
2: นึกออก
0: ที่เราไปออกสาย401นะจําไม่ผิดตรงนั้นนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้การเดินทางก็จะสะดวกขึ้นนะเล่าให้ฟังมีการเมื่อวานก็ไปทำข่าวมาก็เลยมา
2: พื้นที่ดินแถวนั้นเริ่มแพงแล้ว
0: ก็ใช่ครับชาวบ้านเขาก็คนที่โดนผ่านก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับปวดหัวอยู่แต่ว่าก็ขอให้เวรคืนในราคาที่
2: สมเหตุสมผล
0: สมเหตุสมผลตรงนั้นสำคัญมากก็เล่าให้ฟังว่ามันมีคืบหน้าอยู
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวว่าที่กม.0เนี่ยจะคืบหน้ากว่าที่ท่าทองที่ปากน้ำท่าทองจะเร็วกว่าตอนนี้มันคืบหน้าไปแล้วเพราะว่าออกแบบเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วประชุมเรื่องงบประมาณเรียบร้อยนำเสนอครม.เพื่อของบนะถ้าครม.สภาให้ก็ผ่านงบประมาณก็ได้สร้าง
1: คร
0: ับ นะครับก็ได้สร้างตรงนั้นก็เล่าให้ฟังว่ามันคืบหน้า
2: ตัดได้เยอะพอสมควร
0: ก็ต่อไปถ้าจะไปท่าข้ามถ้าไปก็ให้ไปทางหน้าเซ็นทรัลไปถึงคลองน้อยแล้วก็เลี้ยว
2: ซ้ายทะลุไปเลย
0: กม.0
1: ครับ
0: แต่อาจจะต้องมีการวนยูเทิร์นแล้วก็ว่าน
2: ิดหนึ่ง
0: ก็จะไปหนีน้ำท่วมได้ไม่ต้องผ่านไปทางถนนสาย
2: ท่าข้าม
0: สุราษฎร์พุนพิน
1: ตรงนั้นน้ำท่วมบ่อย
0: ท่วมบ่อย
2: น้ำลงจากเขา
1: ใช่ครับมาสีแดงมาเลย
0: มาแบบเป็นโคลนมาเลย
1: ใช่ครับ
0: ลงมาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหนะก็ว่ากันไปเล่าให้ฟังนะครับเล
1: ่
0: าให้ฟังถึงความคืบหน้าตรงนี้นะครับผมโทรเข้ามาได้นะครับ0774054445
1: ครับผม
0: ก็จะรอบอกว่าจะรออาจารย์เบียร์ไหม
2: ไม่ตื่นที่มึงอ๋อทักทาย FC หน่อย
0: ทักทายหน่อยทักทาย
1: พี่ดี
0: มา
1: พี่ดี
0: ติดตามอยู่ครับผม
2: พี่คนรักเดียว
0: อ๋อรักเดียวนี่หายไปนาน
1: ให้ดอกไม้ครับผม
0: หายไปนาน
1: แล้วก็รถ Toyota ยี่ห้อนี้ดีจริงครับ
2: ขอบพี่รักเดียวพี่รักเดียวแกเมื่อก่อนแกจะมารายงาน
0: ราคาปาล์ม
2: ตลอดเวลา
0: ราคาดีแล้วไม่ต้อง
1: รายงานเลย
2: พอละครับเพราะราคาตามดีปุ๋ยแกก็ขายอย่างเงี้ยหยอกพี่โต้งเมื่อไหร่จะมาผู้จัดการสัญจร
0: เรายกห้องส่งมาอยู่ที่แกเลยไหม
2: ได้เดี๋ยวไหนเราไปเล่นสดที่ตาขุน
1: ถ้าแกไม่มาเราไปเองเลย
0: เออแกไม่มาเราไปหาแก
2: เราไปหาครับกล้องก่อน
1: พี่ทำไมวันนี้พี่โสมไม่มาพี่โสม
0: เออเหรอพี่โสมน่าจะอยู่กรุงเทพน่าจะยังอยู่กรุงเทพอยู
1: ่
0: ท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้ไม่มีใครดังเท่าแกแล้ว คนพูดถึงกันเยอะคนพูดถึงเยอะสมาคมนี้มาถูกที่ถูกเวลาเพราะว่ารัฐบาลเน้นการท่องเที่ยว
1: ท่องเที่ยวใช่ครับ
0: เน้นท่องเที่ยวแล้วก็อยากให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะช่วงนี้สนามบินก็เที่ยวบินก็ลดลงเที่ยวบินลดลงแล้วก็
2: แต่นักท่องเที่ยวเต็มลำเลยพี
0: ่จะมากันเต็มเลยใช่ไหม
2: มากันเต็มเลยช่วงนี้คนจะลงสมุยกันเยอะ
0: อ๋อสมุย
2: พังงานช่วงนี้ต้องวางแผนเดินทางให้ดี
0: รักเดียวแกบอกราคามาแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: 8.6 โอ้โห
0: น่ารักจริง
1: ราคาดี
2: ราคาดีมาตลอดราคาปุ๋ยก็ดีช่วงนี้เพราะว่าต้องรีบใส่ปุ๋ยพี่ช่วงนี้ฝนมาแล้วใส่ได้
0: เสร็จได้นะ
2: 3เดือนครั้งนี
0: ่
2: ตัด2เดือนให้มันเดือนนึง
0: อีกเดือนให้ร้านปุ๋ย
2: ใช่ใช่ใช่เพราะถ้าไม่ใส่เพราะถ้าไม่ใส่ไม่ออก
0: ไม่ออก
2: ใหญ
0: ่จริงเหรอ
2: ช่วงนี้บางที่ก็ขาดคอใช่ไหมร่างก
0: ายแต่ช่วงนี้ไม่ขาดใช่ไหม
2: ช่วงนี้ก็โอ้โรงงานเข้า9บาทพูดใช่ไหม
0: โอ้แสดงว่าช่วงนี้คนใช้กันเยอะ
2: ช่วงนี้ปั๊มเริ่ม
0: เอาไปขายแถวสงตะวันออกกลางตะวันออกกลางนี่ต้องใช้น้ำมันเราเราใช้น้ำมันเขาสลับกัน
1: สลับกัน
2: น้ำมันปาล์มใช่ไหมน้ำมันปาล์ม
0: เขาต้องมาใช้น้ำมันปาล์มปรุงอาหาร
2: ใช่
0: แต่เราก็ต้องใช้น้ำมันเติมรถยนต์จากเขาน
1: ี่ผมทายไหมผมว่าแ
2: ค
1: นเบีย
2: ช่วงนี้ราคาน้ำมันโลกก็ขึ้นนะโอ้โหไม่จบง่าย
0: ไม่จบครับ
8: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวแม่พี่ผมทายถูก
2: ใครอ่ะ
1: ใคร
8: สว
1: ั
8: สดี
1: จะใครล่ะ
8: ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับ
0: ให้ทายว่าวันนี้ใครมา
8: ก่อนนมัสการด้วย
0: โอ้ยมาแรงมาก
8: รอมากตรงนี้หล่อมาก
0: เดี๋ยวรออีก
8: ดูใบหน้าดูเกลี้ยงเกลามากครับดูแบบอายุลดลงไปเยอะเลยจริง
1: ๆเกลี้ยงเกลาเพราะไม่มีผมใช่ไหมครับ
0: รออีก6เดือน
8: ไม่มันทำให้ดูแบบหน้าตาดูเด็กลงเยอะเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
8: ประมาณเหมือนทารกเลยครับ
2: เสาหน้ามาหรือเปล่า
8: เสาหน้าไปครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้เข้าในจัดรายการ
2: โอเค
8: จะเหลือตอนเช้า
0: ไปโน่นเลย
8: พอดีผมต้องเตรียมรถแข่งไว้นิดนึง
0: อ๋อครับพื้นที่เลย
8: ครับผมครับ
2: แล้วพี่โก้มาได้ไหม
8: เดี๋ยวผมประสานให้ครับ
2: เ
8: ห็นเมื่อกี้แกไปเม้นอยู่นี่
2: ใช่ใช่แต่แกไม่ตอบว่าแกจะเข้าหรือเปล่าไง
1: แกไม่ตอบ
8: อ๋อเดี๋ยวไม่รู้แกใจยุ่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมประสานให้ว่าช่วงเช้าสักแป๊บนึง
0: มาทางสายก็ได
1: ้ใช่มาโฟนอินก็ได
2: ้มาช่วงที่2ก็ได้ช่วงที่2ก็ได้หรือจะโฟนอินเข้ามาก็ได้
8: ได้ครับได
2: ้จะได้จัดเตรียมที่ไว้ให้
8: เมื่อวานไปขายปลามา
2: ครับ
8: 8.9
0: โอ้แล้วเป็นไง
8: ได้ประมาณ3พ่วงครับ
1: ไม่ค่อยมี
8: พ่วงข้างนะพ่วงข้างนะ
2: เพราะช่วงนี้ปลามันไม่ค่อยมีใช่ไหม
8: ใช่ผมซื้อปุ๋ยไว้2เดือนแล้วยังไม่ได้ใส่เลย
2: เอ้ยตอนช่วงนี้ทยอยใส่ได้แล้วไง
8: ก็เนี่ยเดี๋ยวว่าวันหยุดยาวนี่ก็จะขึ้นไปใส่ปุ๋ยครับเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยก็ติดแล้งฝนไม่ตกและช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนหน้านี้ก็ฝนตกหนักก็ไม่ได้ใส
2: ่ปุ๋ยเนี่ยไปซื้อที่ไอ้ร้านของพี่รักเดียวก็ได้พ
1: ี่
2: ร
1: ัก
2: เดียว
8: อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหน
2: เดี๋ยวต้องให้แกพิมพ์บอกว่าร้านอยู่ตรงไหนชื่อร้านอะไร
8: มีราคาพิเศษไหมครับ
2: มีพิเศษถุงไง
8: แพงเป็นพิเศษใช่ไหม
2: ใช่
8: ให้ผมแพงเป็นพิเศษอยู่คนเดียว
0: เห็นบอกว่าจะมีวันหยุดยาววันที่เท่าไหร่ยัง
2: ไงโตโยต้าโซล่าธานี
8: จะมีวันอาทิตย์จันทร์อังคารนี้ครับ
2: 26 27 28
1: ใช่ครับ
8: ใช่โตโยต้าโซล่าธานีปิดทำการทุกสาขาครับผมครับ
2: แต่นั่นอีกฉาราชการนะ
8: แต่งานเงาะเปิดทำการอยู่ครับไม่ได้หยุดครับอย่าตกใจว่าเดี๋ยวเอ้ยบริษัทปิดงานเงาะหยุดด้วยไม่หยุดครับ
2: ไม่หยุด
8: ใครสนใจก็ไปกันได้เดี๋ยวเพิ่มเลยผมอาจจะไปอยู่ในงานเงาะก็ได
0: ้ก็ปิดทำการ
2: ได้ปาล์มทั้ง3พวง
0: วันจันทร์วันจันทร์
1: วันข้าม
8: พวงข้างพวงข้างครับ
2: กี่บาทครับกี่บาท
8: อย่าตกใจไม่เยอะก็ไม่เยอะได้ประมาณเกือบตันครับ
0: โอ้โห
1: เยอะนะเกือบตัน
2: แต่เป็นเจ้า
8: ที่5ไร่เอง
2: อื
0: ออ๋อ
2: นี
8: ่เยอะไม่เยอะ
2: นี่พี่รู้จักพี่สุเมธไหม
8: พี่สุเมธสมเพชร
2: ใช่ๆวันนั้นอาทิตย์ที่แล้วแกเล่าให้ฟังว่าแกไปแทงปาล์ม4ต้น
0: ครับ
2: ได้มา 2,000
0: 4ต้น
8: โอ้ย
0: 2,000
8: เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: แกว่าแกกะว่าไปแทงเล่นๆมันลก
1: มันลก
8: อ๋อ
2: 4ต้นเองนะ
1: 4ต้นนะ
8: ครับ
2: ได้
0: 2,000
8: โอ้ย
0: โอ้พอได้กินน้ำชากาแฟแล้ว
8: ตามผมที่อยู่ตรงเขาท่าเพชรนะครับมันเป็นที่ประมาณ5ไร่ตอนนี้มา10กว่าปีผลผลิตแม็กสุดก็ประมาณเกือบ 3,000 กว่า
2: ๆ
8: ที่5ไร
2: ่ใช่ได้เลยใช่ได้เลย
0: คงมั้ยฮะ
8: ได้ก็ไปปุ๋ยเรื่อยๆครับ
2: ครับ
8: ก็เดี๋ยวสัก3ปีหน
1: 3ปีอยู่ได้นะ
8: พ เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ครับ
1: อ๋อหากินเองใช่ไหม
8: ใช่ก็ช่วงนี้ผลผลิต

0: ทั้งปาล์มทั้งทุเรียนก็ราคาดีทุเรียนราคาก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ได้อยู
1: ่ก็ได้ราคา
0: ทุเรียนก็ออกกันเยอะก็ลูกค้าคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับประกันผ่อนรายปีเราก็มีให้เราจะตัดทุเรียนแล้ว
2: สมใจสมปอง
0: เรื่องจะได้เห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่
2: ครับแต่สวนปาล์มนี่ทำผ่อนรายปีได้ไหม
0: ผ่อนรายปีได้ไหม
2: สวนปาล์ม
0: ตัวลูกค้าได้แต่ไฟแนนซ์เขาจะให้หรือเปล่า
3: อาชีพมันไม่เข้ากับพี่
0: ไม่ได้ครับเขาจะให้เป็นอาชีพที่มีผลผลิตรายปีหรือราย6เดือน
3: ใช่ครับ
0: ครับผมครับแล้วก็จะมีอีกแคมเปญผมจำชื่อแคมเปญไม่ได้สำหรับพนักงานบริษัทที่มีโบนัสรายหกเดือนหรือรายปีพวกนี้ก็สามารถทำผ่อนแบบนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผมนึกได้แคมเปญนี
2: ้
0: นะครับก็ถ้าผลผลิตรายปีก็มีเงาะทุเรียนพวกนี้ได้เพราะว่าเขาจะต้องไปดูสถานที่ประกอบการของเราด้วยว่ามีสวนทุเรียนจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้เป็นรถบางรุ่นบางแบบนะครับอาจจะไม่ได้ทุกรุ่นทุกแบบนะครับบางคนก็สนใจอยู่ก็ตัวดาไอตัวผ่อนรายปีเนี่ยท่านบอกรถท่านไม่ต้องจ่ายเงินดาวนะครับแต่ว่าท่านต้องจ่ายค่างวดล่วงหน้าไว้1ปีก่อน
3: ใช่ครับ
0: และหลังจากนั้นท่านก็ไปผ่อนอีกปีนึงคร
2: ับ
0: คร
2: ับ
0: แล้วจะมีการเป็นพิเศษให้ด้วยอยู่ตอนนี
1: ้พูดถึงทุเรียนเมื่อคืนก็ไปงานเงาะมานะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ลงในบ้านนาสารเนี่ย
3: ครับ
1: โอ้ก็เปิดรับซื้อ
3: ใช่
1: มาเที่ยงเกือบเที่ยงคืนเลยนะเมื่อคืนยังเปิดรับซื้อทุเรียนอยู
0: ่ใช่ใช
1: ่ตลอดเลยลงเนี่ย
0: ลงเดี๋ยวนี้บางลงเนี่ยคือเป็นมาตรฐานมากครับผมเคยเข้าไปนะครับคือมีการบรรจุพันธุ์อะไรเนี่ยเรียบร้อยสะอาดห
2: ม
0: ดรวมถึงพนักงานผู้ชาย
1: ครับ
0: ห้ามถอดเสื้อในขณะทำงานด้วยก็เป็นมาตรฐานดีมากครับมาตรฐานต้องออกเลยตอนนี้ครับ
1: ครับผมก็ถือว่าชาวสวน
0: ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตของชาวสวนได้เป็นมาตรฐานอีกรูปแบบนึงในการส่งออกได้ครับผม
1: ราคาก็ยังโอเคนะบ้านเราเนี่ยยังโอเค
0: โอเค80 90มั้ยออกจากสวนราคาหน้าสวน80 90แต่ว่าตอนนี้ที่ราคาดีก็จะเป็นเงาะโรงเรียน
1: ตอนนี้ที่ในงานเงาะรู้สึกจะ3โล100แล้วนะในส่วน
0: เดี๋ยวผมไม่ตื่นข้อมูลให
1: ้เพราะว่าเมื่อคืน
0: ลงตู่ไปมาแล้วนี
1: ่คุยกับคุณนาสารเมื่อคืน
3: ประมาณนั้นพี
1: ่แกบอกว่าสามโลร้อยอยู่ตอนนี้
3: ใช่ครับ
0: ครับผมครับก็เงาะนาสารแต่ว่าต้องดูให้ดีก่อนนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับ
1: ด้วย
0: ความขอรบขอโทษท่านผู้บังคับการด้วย
1: ได
0: ้เงาะเนี่ยดูให้ดีมันจะมีทั้งเงาะโรงเรียนแล้วก็เงาะสีทอง
3: ใช่ครับ
0: ปนกันอยู่นะครับต้องถามก่อนว่าเป็นเงาะอะไรเงาะโรงเรียนนาสารหรือว่าเงาะนาสารเนี่ยอาจจะเป็นเงาะสีทองก็ได้
3: ใช่ครับ
0: นะครับเหมือนที่บอกตะหมุยมาขายเนี่ยบางทีก็เป็นเงาะสีทองแต่มาเขียนป้ายว่าเงาะโรงเรียนก็มีแต่พอผม
2: เงาะนาสาร
0: ผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยพอไปดูแล้วมันไม่ใช่
2: แล้วอาจารย์ไปอยู่แถวนั้นไม่เหรอแถวทุ่งเตาไม่เหร
0: อใช่ครับใช่ก็ติดอำเภอบ้านนาสารครับเขาถามว่าทำไมเงาะนาสารถึงรสชาติดีกว่าที่อื่น
2: ม
0: ีต้นตำรับเพราะว่าในบริเวณนาสารบ้านนาเดิมเวียงตะพวกนี้หรือการจะหน้าดินเนี่ยมันจะมีสายแร่อยู่ในดินซึ่งแร่ธาตุเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นทำให้พวก
1: ปุ๋ย
0: เงาะพวกนี้มันมีรสชาติ
1: สารอาหาร
0: ดีกว่าที่อื่นใช่ครับผมครับจริงๆอะพอเราก็มีงานเงาะแล้วนะอยากให้มีงานทุเรียนนาสารบ้าง
1: จริง
0: กันได้อยู่นะ
1: ก็ทุเรียนนี่ปลูกกันทั่วนะบ้านเราเนี่ยปลูกกันทั่ว
0: เยอะเยอะ
1: เป็นงานของจังหวัดได้เลย
0: การปลูกเงาะก็ลดน้อยลงไป
1: ใช่ใช่
0: นะครับมังคุดก็ลดน้อยลงไปมังคุดก็ราคาก็ได้อยู่แล้วตอนนี
1: ้เพราะว่ามันการเก็บเกี่ยวมันลำบากยากหลายอย่างนะ
0: แต่ก็ของพี่สาวผมมีอยู่ไม่เยอะครับก็ปีนี้เขามาเหมาไป4,500
1: โอ้โหเงาะนะ
0: เงาะนาสารครับ
1: เงา
0: ะโรงเรียนนาสารแท้เลย4,500เขามาเหมาไปแล้วเจ้าของสวนยังไม่ได้กินเลยปีนี
1: ้คือเขาเก็บเองเลยมาที่คนเหมา
0: เขามาจัดการเองหมดเลยใช่ครับเขาจะเข้ามาทยอยเก็บเรื่อยๆครับ
1: โอ้ดีจังเลยเราก็ไม่ต้องเหนื่อยนะ
0: ก็ตอนนี้การเกษตรของเราก็แบบดีๆตังค์ที่เยอะนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็ลูกค้าคนไหนที่สนใจจะมาดูรถก็แวะเวียนมาได้ที่บูธ

0: เงาะของเรานะครับอยู่บริเวณหน้าหัวอะไรแล้วพี่ตู่
1: อยู่หน้าร้านล้อแม็กครับ
0: หน้าร้านยาง
1: ร้านยางล้อแม็กครับ
0: นัทพงษ์มั้ย
2: นัทพงษ
0: ์ครับผม
1: ลงสะพานขวามือก็เจอเลยครับ
0: ลุงตู่ไปหรือยังนี
1: ่ไปแล้วครับไปแล้วครับ
2: แกไม่ได้สนใจอะไรว่าชื่อร้านอะไรแกไปนั่งไลฟ์สดอย่างเดียว
1: ใช
0: ่รู้จริงอ๋อครับผมครับ
2: ได้ครับได้ครับอาจารย์เบียร
0: ์ฝากโชว์รูมเฉวียงบ่อผุดไว้ด้วยนะครับ
3: ได
0: ้
3: ได้
0: ได
3: ้
0: ได้ครับได้ครับได้
3: คร
0: ับ
3: ครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์เบียร
2: ์ครับอาจารย์เบียร์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกัน
3: ครับ
0: ได้ครับผมครับ
3: เพื่อเข้าไปเที่ยวงาน
2: เดี๋ยวเดี๋ยว17 18
1: ที่ว่างไปเที่ยว
2: 17 18
3: ไปไหน
2: เกาะพังงานเกา
3: ะ
2: ไปดูพื้นที่หน่อย
3: เอาไปดูสร้างโชว์รูมใหม่
2: ไม่ใช่เอาไปดูพื้นที่ให้ใหญ่ผู้จัดการ
3: เตรียมเปิดโชว์รูมใหม่แล้วสาขาพังงาน
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วก็ส่งผู้จัดการไปเลย
2: ใช่ให้ดูแลพื้นที่ดอนสักเกาะพังงาน
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปสร้างอาณาจักรตรงนั้น
3: เคยดูซีรีส์จีนที่มันเป็นตอนๆสั้นๆอ่ะนะ
1: ครับ
3: มันก็มีแบบว่าพอพูดอะไรได้เป็นไปตามที่พูดอ่ะ
1: ใช่ใช
3: ่นี่กลัวจะพูดไม่เป็นไปตามที่พูดจริงจริงเอานะครับผม
2: โปรโมชั่นของศูนย์บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนยางเรามีส่วนลดตามขอบไม่ว่าจะเป็นบิสโตนโยโกฮาม่าดันล็อกโตโยไทยนะครับส่วนลดตามขอบ1,500, 1,600, 1,700, 2,000
1: คร
2: ับแล้วก็ผ่อน 0% 10เดือน
1: 10เดือน
2: รับประกันบาดบวมแตกตั้ม1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรสำหรับการเปลี่ยนยางแล้วก็ฟรีตั้งศูนย
1: ์
2: ฟรีถ่วงล
1: ้
2: อฟรีจุ๊บลมยางแล้วก็เติมลมไนโตรเจนให้ฟรี1ปี
1: 1ปีคร
2: ับสำหรับยางมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้าเป็นมิชลินมิชลินเราก็จะมีพิเศษให้สำหรับผู้แนะนำได้บัตรน้ำมันปตท500บาทมิชลินนี่จะไม่มีส่วนลดแต่ก็จะมีฟรีตั้งศูนย์ล้อให้ฟรีถ่วงยางฟรีจุ๊บลมยางแล้วก็รับประกันบาดบวมแตกน้ำ1ปีหรือ 20,000 นี่สำหรับมิชลินอาหารเรายังกินอะไรถ้าเลือกร้านมิชลิน
1: ใช่ไ
2: หมถ้าเปลี่ยนยางก็ต้อง
1: มิชลิน
2: มิชลินแล้วก็สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการที่สาขาเวียงสะแล้วก็สาขาชัยยาถ้ามีค่าซ่อมเกิน 10,000 บาทเราจะช่วยค่าน้ำมันให้อีก500บาทโดยมอบบัตรน้ำมันปตท.ให้
1: ครับ
2: สำหรับลูกค้าที่เข้าเช็คที่ศูนย
1: ์
2: Toyota สาขาเวียงสะและก็ชัยยาครับพี่เจ้า
1: ครับเกิน 10,000 บาทนะครับ
2: เกิน 10,000 บาท
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเราจะให้ช่วยค่าน้ำมันอีก500
1: ช่วยค่าน้ำมันท่านไป
2: อุตส่าห์รถไปเช็คที
1: ่ที่เรา
2: ที่ชัยยาหรือเวียงสะแล้ว
3: พี่ดีบอกว่าเสียเบียรวยยาวรวยรวยรวยรวย
1: เสียเบียเสียเบีย
3: เสียเบีย
2: และการสำหรับอะไรคลุมหน้าฝนช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมพี่เชวุฒิเราก็มีส่วนลดอะไร 15% ในหมวดระบบเบรกช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นท่านจะเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนช็อคอัพลดให้
1: 15%
2: แล้วก็ใบปัดน้ำฝนด้วยลดให้
3: 15% นะครับ
2: นี่เราก็มาโปรโมชั่นดีๆของศูนย์บริการ
1: ใช่ครับ
3: ใช่ก็ทุกเสาร์นะเราก็มาเจอกันถ้าผู้ฟังก็ตอนนี้ยังโทรได้อยู่นะ
2: โทรได้อยู่
3: โทรได้อยู
2: ่แล้วก็ประชาสัมพันธ์งานและซิกมาเนีย31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม31นี้เราจะเป็นการทดสอบสนาม
1: ถูกต้องครับ
2: ทดสอบรถเทสรถว่าให้ท่านไปเตรียมความพร้อม
1: ใช่ครับแข่งจริงวันที่1กับ2
2: 1 2ใช่แต่ตอนนี้ไอ้รถสมัครนี่เต็มหมดแล้วรถแข่งนี่เต็มหมดแล้ว
3: ไม่ใช่ไปเชียร
2: ์ไปเชียร์ได้
3: ไปเชียร์อย่างเดียว
2: แล้วก็รุ่นแบ็กเก็ตที่จะเป็นให้คนทั่วไปได้เข้ามาแข่ง
1: คร
2: ับ ใครออกตัวทำเวลาได้ดีที่สุด
1: ครับ
2: ไม่ใช่เร็วที่สุดนะเวลาใกล้เคียงที่สุดในรุ่นแบ็กเก็ต
1: ใช่คร
2: ับ แล้วก็ตอนนี้เรื่องของคาขับคาขับลูกค้าที่สนใจมีรถอยากจะไปชวนในงานก็เรามีคาขับให้
1: ครับ
3: โอ้มีกิจกรรม
1: เอารถไปโชว์ได้เลย
2: เอารถไปโชว์ได้เลย
1: คร
2: ับ สมัครขับได้เลย
1: ครับ
3: พิตตี้มีแน่นอนพิตตี
2: ้พิตตี้แน่นอนสวยมาก
3: ตกลงปีนี้ตกลงว่าระหว่างอาจารย์เบียร์อาจารย์โน้ตใครเป็นผู้จัดการกันแน
2: ่อ๋อจัดการทั้งคู่
1: จัดการทั้งคู่พี
2: ่เขาแบบว่าเขา
3: ชิง
2: ไม่ใช่
3: การนำอยู่เลย
2: ไม่ใช่ชิงกันเขาไปด้วยกัน
3: อ๋อเลย
1: เขาทีมเดียวกัน
2: เขาทีมเดียวกัน

0: เขาไปด้วยกัน
1: เขาไปด้วยกันเขาไปคู่กัน
2: แล้วไม่ยอมชวนผม
3: เ
2: พราะว่าลุงแก่แล้วลุงอยู่บ้าน
3: ลุงอยู่วัด
1: เลยลุงอยู่วัด
2: แต่ลุงอยู่วัดแล้ว
1: และสำหรับโปรโมชั่นด้านขายฟูลฟิล
2: ครับครับ
1: ถึง31สิงหา
2: ใช่ครับผม
1: ขอรับสิทธิ์ได้ขอรับสิทธิ์สำหรับลูกค้าเก่า
2: สแกนก็ได้รับส่วนลด
1: ใช่เอามาซื้อรถใหม่
2: ถูกต้องครับ
1: มาเป็นส่วนลดในการออกรถ
2: งานคันต่อไปนะครับ
3: เล่าความฝันคราวก่อนเล่าความฝันไปแล้วเรื่องว่าถ้าจะซื้อจะซื้อกระบะสักตอนครึ่งไปทำฟู้ดทรัคบวกรถบ้าน
2: โ
3: อ้บวกเป็นฟู้ดทรัคเป็นรถบ้าน
2: เป็นรถบ้านด้วย
3: มีที่นอนด้วยขายของด้วยค่ำไหนนอนนั้น
2: โดนไล่ออกจากบ้านไงไม่รู้
3: เผื่อบิ๊กใครยึดบ้าน
1: แล้วก็ไล่สดที่ฟู้ดทรัคเลยใช่เรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับ
2: ครับผม
1: ครับก็พบกันใหม
2: ่สัปดาห์หน้า
3: ครับการเตรียมงาน
1: Racing Mania
2: เจอกันครับผม
3: ดีครับ
2: สวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดถ่ายทอดสดลุ้นยูเนสโกพิจารณาวัดพระมหาธาตุขึ้นมรดกโลกนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมชมบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จากปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยวันนี้จะมีวาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกในเวลาประมาณ 15:00 นถึง 18:00 นโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอธิบดีกรมศิลปากรจะร่วมเดินทางมารอลุ้นและฉลองไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักตำรวจส่วนตัวณที่ตั้งหน่วยในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบางงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิด24กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาสั่งการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุสถานการณ์ได้กองทบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นจัดเทศกาลกิโองเกียวโตสู้แดดจัดผู้เข้าร่วมงานนับร้อยชีวิตร่วมกันลากเกี้ยวโบราณท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทะลุ39องศาเซลเซียสในขบวนแห่เทศกาลกิโองมัตสึริที่เมืองเกียวโตซึ่งเป็นประเพณีเป่าโรคภัยที่เผชิญความท้าทายจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงความร้อนรุนแรงส่งผลให้ผู้ร่วมงานบางส่วนต้องถอนตัวกลางคันผู้จัดงานจึงต้องตั้งจุดแจกน้ำและจุดพักคลายร้อนตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันภาวะโรคลมแดดวิกฤตอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นทีสร้างความกังวลต่อการจัดงานในอนาคตหลังจากเคยต้องยกเลิกบางขบวนแห่มาแล้วเมื่อปี2561จนคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานจากเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพฤษภาคมหรือกันยายนแทน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
11: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
12: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง

ีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนางาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อานิจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายจุจุสามสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 10:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.ยืนยันจัดหาน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่เตือนราคาพุ่งนายจตุรงค์วรวิทย์สุรวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปมจ.ปตท.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสถานการณ์พลังงานโลกเริ่มกลับมาตึงตัวอีกครั้งมีแนวโน้มอาจรุนแรงกว่ารอบแรกขณะนี้กลุ่มฮูตีเริ่มคุกคามการเดินเรือบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันจากทะเลแดงส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียที่เดิมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์โมซโดยส่งออกผ่านท่าเรือยานบูบนทะเลแดงก่อนเดินทางไปยังประเทศไทยซึ่งเส้นทางดังกล่าวขณะนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ให้ความมั่นใจว่ายังสามารถบริหารความเสี่ยงดูแลความมั่นคงด้านพลังงานได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบส่วนเพิ่มเหนือราคาตลาดที่ผู้ขายอ้างอิงเช่นราคาอิงดูไบปรับตัวสูงขึ้นกว่า400%ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตสงครามเดือนมีนาคมที่ผ่านมาย่อมส่งผลต่อต้นทุนพลังงานในภาพรวมในช่วงเวลานี้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปัจจุบันโรงกลั่นในประเทศไทยยังไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศลดลงตามฤดูกาลช่วงหน้าฝนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้กลับมาดำเนินการเต็มที่ฝากผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนด้วยเพื่อให้โรงกลั่นเดินเต็มกระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับ GDP ทำให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศจากการส่งออกและยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเอกอัครราชทูตจีนชี้การเยือนจีนของนายกอนุทินประสบความสำเร็จย้ำการทูตดนตรีช่วยกระชับมิตรภาพไทยจีนนางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สัมภาษณ์โทรศัพท์กับนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่าง 16-20 กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งกรณีนายกรัฐมนตรีขับร้องเพลงเทียนหมีมี่แปลว่าหวานชื่นของเติ้งลุยจินในงานเลี้ยงอาหารกลางวันโดยหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั้งสองประเทศโดยอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงประชาชนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีอนุทินครั้งนี้เป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนพร้อมทั้งเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูพบผู้ประกอบการชั้นนำของจีนหลายรายซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลง15ฉบับออกแถลงการร่วมสะท้อนถึงฉันทามติในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยยังกล่าวว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการร่วมผลักดันฉันทามติผู้นำทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ความร่วมมือและความรู้สึกหวานชื่นดังเทียนหมีมี่อย่างแท้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์ดันธุรกิจเวลเนสต่อยอดสมุนไพรไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Urban Era Run 2026ณสวนลุมพินีว่ากระแสการดูแลสุขภาพหรือ Wellness กำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลกและประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปีขณะที่ธุรกิจสมุนไพรไทยมูลค่า45,882 ล้านบาทตามข้อมูลปี 2568 จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับสมุนไพรไทยสู่สินค้าการบริการมูลค่าสูงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันสมุนไพรไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งการออกกำลังกายอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบริการด้านเวลเนสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอภิสิทธิ์ชี้รัฐบาลต้องเร่งเจรจาหลังสหรัฐเก็บภาษีไทย 12.5% สูงกว่าเพื่อนบ้านบอกเข้าใจทรัมป์คาดเดายากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ขณะที่มาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียถูกเก็บอัตราต่ำเพียง 10% เท่านั้นมองว่าเกิดจากการเจรจาล่าช้าหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจากรอบต่างๆเพื่อลดภาระเรื่องซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้ง่ายกับการเจรจาในรายละเอียดทุกเรื่องแต่รัฐบาลต้องเร่งเรื่องนี้และทราบดีว่ารัฐบาลพยายามหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU เพื่อเป็นทางเลือกและคงต้องพูดกันตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับแนวนโยบายสหรัฐในปัจจุบันคาดการได้ยากมากว่าจะใช้กฎหมายใดเมื่อไหร่โดยอัตราเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นต้องเร่งหาทางเจรจาแต่ในภาพรวมตนอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยได้จับมือกับบรรดาประเทศที่มีกำลังและอยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายมหาอำนาจด้วยซึ่งเรายังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักแจ้งเหตุปั๊มบ้านผือไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผือจังหวัดศรีสะเกษยื่นร้องเรียนรัฐสภาวานี้เรื่องเงินเยียวยาจากเหตุจรวด BM-21 ตกใส่จากการโจมตีของกัมพูชาปีที่แล้วจากการตรวจสอบปั๊มน้ำมันเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทและพบว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย1ล้านบาทและจากปตท.อีก2ล้าน5แสนบาทและจากการพิจารณาต้องคำนึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
12: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: Mcot Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด 1-2 ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ชาวตันหยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซามีส่วนการติดตามคนร้ายคืบหน้าไปมากเจ้าหน้าที่คาดจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาคดีขบวนการพ่อไททิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กชาวต่างชาติรัฐบาลแจ้งสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยเพิ่มสุทธิ 2.5% เป็นระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งหลักของไทยย้ำสินค้าส่งออกกว่า 2,000 รายการได้รับยกเว้นแห่ชื่นชมสูติแพทย์ชาวจีนลุยน้ำท่วมมุ่งหน้าโรงพยาบาลเพื่อทำคลอดฉุกเฉินส่วนที่อินเดียเร่งอพยพชาวบ้านหนีน้ำท่วมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่25กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับชาวตันยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซาส่วนการติดตามคนร้ายก็คืบหน้าไปมากแล้วครับที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสประชาชนส่วนราชการนำโดยนายธีรศักดิ์สังคโชติณ อำเภอระแงะร่วมกันละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมส่งผลให้ฐานพลานกลุ่มฐานพลานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนครับโดยเหตุการณ์นี้รุนแรงแล้วก็มีการสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอระแงะพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่าระหว่างนี้ครับยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและจะให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายคือทหารตำรวจฝ่ายปกครองร่วมทำงานกันลักษณะตั้งด่านป๊อปอัพเพื่อตรวจค้นตามจุดย่อยส่วนจุดที่ตั้งในชุมชนยังต้องมีอยู่ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนส่วนการติดตามตัวคนร้ายครับผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะออกหมายจับเร็วๆนี้ทั้งเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุการตรวจสอบอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนรวมถึงการตรวจ DNA ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้พลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับได้ลงพื้นที่ประชุมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายหากพบปัญหาหรือว่าข้อขัดข้องในการดำเนินงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยทันทีกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังปฏิบัติมือจากการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขผู้ปกครองแล้วก็อุดช่องว่างส่วนที่อำเภอเทบาเขตรอยต่อกับอำเภอสะบ้าย้อยเมื่อตอน 5:30 นเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกหัวลากเฉพาะส่วนหัวครับของนายสมมาตรพุ่มแก้วซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านควนหลันตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือว่ามาจากเรื่องส่วนตัวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอภิสิทธิ์นะคะเวชชาชีวะยังพูดถึงการเสนอแนวทางรัฐบาลหลังเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มกลับมาปะทุอีกนะคะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียเจ้าหน้าที่ซึ่งความจริงการเตือนมีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รอบยิงส.ส.ว่ามีความพยายามจะทำให้ความรุนแรงกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งรัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่แต่การพูดคุยต้องไม่ใช่การยอมรับและปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลนะคะโดยขอรัฐบ าลอย่าคิดว่ามีความรุนแรงแล้วต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่มีการพูดคุยหรือถ้ามีการพูดคุยแปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงซึ่งในการดูแลความปลอดภัยหรือว่าการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องควบคู่กันไปหาจุดสมดุลให้ได้ส่วนการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยมาแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระให้กับคณะพูดคุยคณะทำงานเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่นะอภิสิทธิ์บอกว่าทราบมาว่าคณะพูดคุยมีความพยายามจะทำงานแต่อีกฝ่ายก็พยายามจะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นความชัดเจนจะต้องมีทั้งในการพูดคุยแล้วก็การใช้มาตรการทางกฎหมายค่ะอีกเรื่องนึงที่พูดถึงคือ THAI Passport นะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่2เรื่อง1ในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะอยากให้รัฐบาลชี้แจงโครงการ THAI Passport นะคะซึ่งนางการดีเหลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าปัญหา2ด้านคือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมโครงการการใช้เงินภาครัฐอีกด้านหนึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันเพียงพอหรือไม่ที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมธิการแต่ยังไม่เดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นถึงรัฐมนตรีกระทรวงดีอีค่ะให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้อยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทางดีเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์บอกว่าเช่นเดียวกันกับเรื่องเขากระดงที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
2: นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลหลังจากยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วก็เชื่อมโยงระบบรางหรือว่า missing link แทนนะครับโดยมองว่ารัฐบาลได้ยึดถือข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ตัวโครงการและตัดสินใจหยุดโครงการนี้ตรงกับสิ่งที่เราได้พยายามนำเสนอมาโดยตลอดครับแล้วก็คิดว่าเมื่อยุติโครงการแล้วการพัฒนาภาคใต้จะต้องดำเนินการต่อในสิ่งที่เราเสนอโครงการเชื่อมใต้เชื่อมโลก Southern Connect เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดอยากให้ทำนะครับจึงอยากรัฐบาลที่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการเชื่อมโยงพื้นที่โดยอยากให้คิดทั้งระบบรางถนนท่าเรือคำนึงถึงการเพื่อนเปิดพื้นที่ให้กับคนใต้ในการที่จะสามารถส่งออกสินค้าที่มีอยู่เพื่อเชื่อมกับโลกและก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งหมดดังนั้นขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะนับหนึ่งโครงการนั้นโครงการนี้แต่ให้ดูภาพรวมตรงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจในการลงให้เป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับคนใต้มากที่สุดครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนตรงนี้ครับ 12:07 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระ

0: 109 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรองโฆษกรัฐบาลแจงสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวค่ะเรื่องการปรับภาษีเพิ่มเป็น 12.5% นะคะตอนนี้มีรายละเอียดค่ะว่านางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงกรณีที่สหรัฐประกาศปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าตามมาตรา301รัฐบาลอยากจะชี้แจงดังนี้ค่ะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันนะคะว่าอัตราภาษีมีผลตั้งแต่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมนะคะร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5หรือนั่นก็คือเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.5% ไม่ใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่นะคะเป็นการเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศผู้แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสินค้าของไทยในตลาดสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกไทยนะคะมากกว่า 2,000 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญมากมายหลากหลายอย่างวงจรรวมของยางธรรมชาติแป้งมันสำปะหลังในรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะรัฐบาลก็เข้าใจนะคะความกังวลของผู้ส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายสินค้าไม่ตื่นตระหนกจากตัวเลขเพียงพาดหัวอย่างเดียวมาตรการครั้งนี้เป็นการเพิ่มอัตราภาษีสุทธิย้ำอีกครั้งว่าภาษีสุทธิ 2.5% จากฐานเดิมเท่านั้นไม่ใช่การเรียกเก็บเพิ่มใหม่ร้อยละ12ทั้งจำนวนขณะเดียวกันสินค้าไทยกว่า 2,000 รายการก็ได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะทำให้จะต้องมาดูรายละเอียดลึกๆตรงนี้นะคะทั้งนี้ประเทศคู่แข่งหลักของไทยนั้นมีหลายประเทศอย่างเช่นจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ก็ถูกเรียกเก็บในอัตรานี้นะคะ 12.5% เช่นกันจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีสินค้าไทยอีกครึ่งหนึ่งมูลค่าส่งออกไปสหรัฐไม่ได้ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มซึ่งรัฐบาลจะใช้ข้อมูลนี้แหละค่ะแยกตามกลุ่มสินค้าและระดับผลกระทบเพื่อจะเป็นมาตรการช่วยเหลือให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ใช้มาตรการรูปแบบเดียวกันกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะคะแล้วยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างดำเนินเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมในกลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มต่อไปค่ะ
2: มีเรื่องของพ่อทิพย์นะครับตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กชาวต่างชาติขณะที่แนวทางสืบสวนพบ1ในพ่อไทยทิพย์ปฏิเสธข้อหาอ้างมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงพบรู้จักครอบครัวหญิงชาวจีนจากญาติรับเป็นพ่อไทยทิพย์ให้2ครอบครัวครับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายก็ประกอบด้วยชายไทย2คนก็คือนายมงคลและก็นายวรเมธซึ่งเป็นพ่อไทยทิพย์และพ่อแม่ชาวจีนอีก2คนก็คือนางสาวซีและนายหูไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยระหว่างคุมตัวนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถาม1ในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ว่ารู้จักชาวจีนได้อย่างไรเป็นพ่อของเด็กชาวจีนจริงหรือไม่ได้ค่าจ้างจดทะเบียนเป็นพ่อหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายได้ก้มหน้าตลอดระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆเช่นกันครับทางนี้มีรายงานจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายให้การรับสารภาพรวมถึงนายบงคลพ่อไทยทิพย์ก็ให้การรับสารภาพเช่นกันส่วนนายวรเมธหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไถ่ทิพย์ยังคงให้การปฏิเสธครับอ้างว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงและอ้างว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นลูกของตนเองแต่แนวทางการสืบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนจากผลการตรวจ DNA ว่านายวรเมธไม่ใช่พ่อของเด็กชาวจีนเพราะ DNA ไม่ตรงกัน โดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายวรเมธครับมารู้จักครอบครัวชาวจีนและมารับรองเป็นพ่อเด็กชาวจีนจากญาติของนายวรเมธที่เป็นภรรยาของคนจีนญาติคนนี้ครับจึงได้ติดต่อประสานมาที่นายวรเมธเพื่อให้มารับรองจดทะเบียนเป็นพ่อคนไทยให้และข้อมูลยังพบอีกนะครับว่านายวรเมธรับรองเป็นพ่อให้กับเด็กชาวจีน2ครอบครัวโดยครอบครัวแรกก็คือนางสาวซีและในหูพ่อแม่ชาวจีนที่ถูกจับกุมส่วนอีกครอบครัวชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอีกทั้งประวัติของนายวรเมธยังพบว่ามีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายคดีครับส่วนการแจ้งเกิดของนางสาวซีและในหูพ่อแม่ชาวจีนนั้นมีการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9แล้วก็ได้ไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งจะต้องขยายผลและก็ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะมาที่กรณีร้อนแรงนะคะในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้พูดกันนะคะมี

0: มีทั้งพูดจาเสียงดังบนขบวนรถแสดงกิริยาท่าทางแล้วก็มีการตอบโต้กับหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนะคะอย่างไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกหญิงไทยตักเตือนเรื่องการพูดคุยกันเสียงดังทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปเป็นไวรัลข้ามคืนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในไทยโซเชียลลามไปถึงต่างประเทศด้วยจากนั้นเกิดกระแสกดดันอย่างหนักจนคนไทยที่ได้ดูคลิปหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวอิตาลีเองที่ใช้ชีวิตในไทยหลายคนก็ออกมาขอโทษนะคะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้นะคะล่าสุดค่ะเพจหนึ่งคือเพจ Landy Labber Lab เปิดเผยคลิปชายลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีที่อยู่บนขบวนรถไฟฟ้า BTS ค่ะออกมากล่าวขอโทษแทนเพื่อนพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมยืนยันว่าไม่ต้องการดูไม่ได้ทำไปเพื่อดูหมิ่นวัฒนธรรมคนไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางสถานทูตอิตาลีค่ะประจำประเทศไทยออกแถลงการนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่มาอย่างประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็การที่ได้รับความไม่สบายใจข้อกังวลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของค่านิยมการเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันถือเป็นรากฐานความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลออกมาชี้แจงเจ้าของปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ถูกจรวด BM21 ตกใส่เหตุปะทะไทยกัมพูชาไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยวันนี้ครับนางสาวรัชนาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีตามที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวานเพื่อติดตามการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุจรวด BM21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อ24กรกฎาคม2568นั้นรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการได้รับความเสียหายรวมถึงมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันเร่งให้ความช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปการช่วยเหลือดังนี้ครับสถานีบริการน้ำมันได้รับการมีเสียหายนะครับ 3,500,000 บาทโดยได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำนวน1ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท. 2.05 ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายน68ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับความเสียหายอยู่นะครับมีมูลค่า14ล้านโดยได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัด9ล้านบาทแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน68ผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือจากครบถ้วนแล้วนะครับรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับการช่วยเหลือทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ 4.6 ล้านบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 ถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาด

0: เจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับก็ได้แก่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงงบกลางตามมติครม. 5 สิงหาคม 68ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับทุกคำขอจะต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนโดยหากความเสียหายเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือครับแต่ว่าจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณีช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กกต.พาสื่อสัญจรเลือกตั้งนายกอบจ.101ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรพาไปดูเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101จุดแรกไปที่หอประชุมอำเภอทวัดบุรีสังเกตการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งคือวันพรุ่งนี้มีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101นะคะรวมไปถึงนางวิภาพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101ร่วมสังเกตการผู้ว่า101บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องมาเลือกนายกอบจ.ซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะในจังหวัดราวๆ 1,600,000 คนตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ 60% สั่งการทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกกต.กำชับปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่ต้องตัดสินใจหรือต้องใช้ดุลพินิจหากไม่มั่นใจให้สอบถามกกต.โดยตรงส่วนการวางแผนรับมือสภาพอากาศไม่ประมาทจัดสถานที่เลือกตั้งในอาคารไม่มีอะไรน่าห่วงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีมาบริหารอบจ.ด้านผอ.กกต.101บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่ประจำการหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 22,000 คนค่ะ
1: ตำรวจตามรวบตัวแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองแก๊ง5บาทได้ครบแล้วนะครับขณะที่ชุดแรกส่งฟ้องศาล7คนศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทและจ่อส่งฟ้องอีก6คดีที่เหลือครับจากกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมตัวกันตั้งแก๊งโดยเรียกกลุ่มตัวเองว่าแก๊ง5บาทเทคนิคและตลาดล่างโดยจะตระเวนก่อเหตุความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างหนักในพื้นที่สภ.เมืองลำปางและก็สภ.เขลังนครจนเป็นเหตุให้พลตำรวจตรีภูมิปัญญาณวตระกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเรียกประชุมเร่งด่วนตำรวจในพื้นที่ครับเพื่อสั่งกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลซี่ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนตามที่นำเสนอข่าวนะครับเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขลังนครสามารถติดตามตัวแก๊งวัยรุ่น5บาทได้ครบแล้ว8คนโดย7คนเนี่ยอายุ 18-20 ปีส่วนอีก1คนอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับทั้ง8คนรับสารภาพล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเปิดเผยบอกว่าสภ.เมืองลำปางได้ติดตามตัวสมาชิกแก๊ง5บาทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธที่เหลืออีก3คนได้ครบแล้วก็ประกอบด้วยในเอิร์ธอายุ22ปีเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายที่แยกปั๊มหลอดในคเยาวชนอายุ16ปีเกี่ยวข้องคดีทำร้ายร่างกายที่แยกบุญถึงในรินอายุ18ปีเกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายหน้าหอพักวนิดาโดยผู้ต้องหา7คนซึ่งไม่ใช่เยาวชนทางสภ.เขลังนครครับส่งฟ้องศาลแขวงลำปางเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทไม่มีโทษจำคุกส่วนเยาวชนจะส่งฟ้องศาลเยาวชนในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมต่อไปครับ
0: ค่ะเหตุการณ์หนุ่มกัมพูชาฉุดหญิงไทยนะคะซึ่งมีภาพวงจรปิดจับภาพนาทีที่ชาย2คนพยายามตามหญิงสาวจะบุกเข้าไปในบ้านฝ่ายหญิงไหวตัวทันนะคะรีบเดินหนีล็อกประตูรั้วทันทีค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น21กรกฎาคมนะคะขณะที่ผู้เสียหายเดินทางกลับบ้านลำพังระหว่างเข้าซอยก็มีชาย2คนยืนอยู่ริมกำแพงทางเข้าด้วยความกลัวหญิงรายนี้จึงรีบเดินหนีเพราะสังหรณ์ใจจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนจนกระทั่งชาย2คนวิ่งไล่ตามเธอก็หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้าน

0: พักในซอยตรอกสุราแขวงชนะสงครามเขตพระนครหลังเกิดเหตุผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวในอินสตาแกรมจนญาติมาเห็นโพสต์ชวนคนในชุมชนติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุในช่วงเย็นวันที่23 กรกฎาคมจนคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้มาทราบว่าเป็นชาวกัมพูชาค่ะชื่อนายบืออายุ22ปีและนายทัศน์อายุ24ปีเป็นลูกจ้างร้านอาหารในพื้นที่มีหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานถูกต้องชาวบ้านก็เลยรุมสั่งสอนค่ะรุมสั่งสอนจนน่วมเลยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างถูกรุมและคุมตัวผู้ต้องหาไปและพยายามที่จะยกมือไหว้ขอโทษเมื่อวานนี้ตำรวจสน.ชนะสงครามคุมตัวไปสอบปากคำรอฝากขังพร้อมตั้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืนแล้วก็กระทำการให้ผู้อื่นตกใจกลัวล่าสุดมาวันนี้ตำรวจนำตัวทั้งสองคนขึ้นรถนำส่งฝากต่อศาลอาญารัชดาภิเษกผู้ต้องหาทั้งสองกล่าวขอโทษผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้จับมือเลยทั้งบอกว่าเห็นฝ่ายหญิงตกใจก็เลยเดินตามไปจะขอโทษแต่เมื่อถูกต่อว่าก็เลยเดินกลับมาซึ่งค่อนข้างย้อนแย้งกับภาพในวงจรปิดนะคะที่ผู้ต้องหาไม่ได้เดินแต่เป็นการวิ่งตามผู้เสียหายค่ะในส่วนคดีตำรวจก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์จะเป็นประเด็นเข้าสู่การพิจารณากระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายได้เปิดใจเล่าว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้มากว่า30ปีแล้ววันเกิดเหตุไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ระหว่างกลับบ้านนะคะก็มืดแล้วทางเข้าบ้านเป็นซอยเล็กๆค่ะไปเจอผู้ต้องหา2คนยืนอยู่ริมกำแพงคุยกันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนรู้จักแต่เมื่อเดินเข้าไปจึงรู้ว่าไม่ใช่ก็เลยรีบเดินผ่านจับกระเป๋าตัวเองนะคะรีบเดินตัวรีบเข้าไปในบ้านทันทีค่ะทั้งนี้ผู้ต้องหาก็พูดขึ้นนะคะชวนเธอไปกินเบียร์นะคะเธอปฏิเสธไปก่อนหันกลับไปมองอีกไม่กี่วินาทีต่อมาค่ะผู้ต้องหากลับวิ่งเข้ามาหาเธอก็เลยวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะไปถึงประตูบ้านรีบเปิดล็อกแล้วก็ปิดประตูหนีทันทีค่ะก็ในภาพวงจรปิดนะคะมีเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองพยายามที่จะวิ่งตามแล้วก็สอดมือเข้าทางลูกกรงประตูเธอตกใจร้องกรี๊ดแล้วก็ตะโกนขู่จะแจ้งตำรวจจากนั้นตัวเองก็มีการนำคลิปมาโพสต์นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นจนตำรวจตามตัวได้ค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับแพทย์ผู้ทุ่มเทท่านหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางหลังมีภาพของเขาเข็นจักรยานฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวเพื่อไปทำงานที่โรงพยาบาลท่ามกลางฝนตกหนักเป็นประวัติการในช่วงไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าพื้นที่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงขณะเผชิญอิทธิพลของพายุบาวีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในปี1951หรือว่าเมื่อ75ปีก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นี่เองนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ท้องถนนจมอยู่ใต้น้ำรถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้แต่กลับถูกปรากฏภาพผู้ชายคนหนึ่งเข็นจักรยานคู่ใจฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงถึงเอวซึ่งเขาผู้นั้นก็คือชูเจินหาวสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลซึ่งจริงมหาวิทยาลัยแพทย์จีนในเมืองเซินหยางคลิปวิดีโอของเขาครับเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์พลเมืองชาวเน็ตสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงต้องเสี่ยงเดินทางในสภาพอากาศเลวร้ายขนาดนี้เมื่อรู้คำตอบว่ามีนัดผ่าตัดทำคลอดเคสซับซ้อนในวันนั้นยิ่งพากันชื่นชมในความทุ่มเทของสูติท่านนี้ครับโดยในแพทย์ชูบอกว่าวันนั้นต้องไปทำงานให้ได้เพราะอีกฝั่งของถนนมีคนกำลังรออยู่การคลอดลูกเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ในฐานะสูติแพทย์มีแต่ต้องเดินหน้าต่อแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากใดๆก็ตามครับ
0: ค่ะส่วนที่อินเดียน้ำท่วมที่กุชราตเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนรวมถึงเด็กๆออกจากพื้นที่ประสบภัยกุชราตนี่นะคะเป็นรัฐทางตะวันตกของอินเดียเจออิทธิพลมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนถนนหลายสายจมใต้น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานเมืองหลายแห่งรวมถึงอเมดาบัดแล้วก็นับชารีวัดปริมาณน้ำฝนสะสมนะคะ24ชั่วโมงสูงกว่า30เซนติเมตรหรือ12นิ้วโดยที่เมืองนับซารีทีมกู้ภัยใช้เรือยางสัญจรผ่านในจุดที่ถูกน้ำท่วมเพื่อช่วยประชาชนขณะที่ชาวบ้านเมืองสุรัตต้องเดินลุยน้ำท่วมขังสูงระดับเข่าแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: าเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกจังหวัดภาคใต้นะคะที่กำลังรับฟังอสมทอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะเสียงที่คุณผู้ฟังกำลังได้ยินนะคะเป็นเสียงจากอสมทจังหวัดตรังค่ะที่ได้รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในสัปดาห์นี้นะคะและแน่นอนว่านี่คือช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะโดยดีเจเก๋กู๊ดพัสพอร์ตเลิศกุลินค่ะจริงๆเก๋เองก็ยังอยู่ในช่วงที่เสียงแหบแห้งนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงไม่สบายกำลังกายอาจจะอ่อนแอแต่ว่ากำลังใจเกินร้อยแน่นอนค่ะสำหรับเยาวรุ่นคนเก่งของเราในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยค่ะทำไมถึงเยอะรู้ไหมคะเพราะว่าพวกเขาค่ะเป็นวงดนตรีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ไม่ได้เป็นวงดนตรีธรรมดานะคะมีด้วยกันทั้งหมด4วงดนตรีทำให้ไม่สามารถที่จะให้น้องๆเนี่ยมาสัมภาษณ์รวมกันพร้อมกันได้ห้องส่งของเราไม่พอนะคะน้องๆเยอะมากเลยค่ะแล้วทำไมถึงเป็น4วงดนตรีรู้ไหมคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเข้าร่วมประกวด Rockwell Music Band Competition 2026ค่ะและน้องๆ นะคะเยาวรุ่นคนเก่งจังหวัดตรังของเราสามารถผ่านเข้าไปเป็นรอบเซมิไฟแนลต้องบอกว่าสามารถผ่านเข้าไปเป็นผู้เข้าแข่งขันในรอบเซมิไฟแนลได้สำเร็จนะคะจาก70วงทั้งประเทศค่ะน้องๆเป็น1ใน42วงที่ผ่านเข้ารอบไปค่ะโดยน้องๆทั้ง4วงนะคะเป็นน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังและโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังค่ะได้แก่วงนมชมพูโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังวงน็อกซ์โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังวง The Vision นะคะโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังและ Lexine Band จากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะเดี๋ยวเราไปฟังน้องๆ นะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะโดยที่น้องๆก็อาจจะทักทายไม่ได้ยาวมากนะคะอาจจะเป็นการทักทายสั้นๆ นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพวกเขากันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาจะสวัสดีพวกเราด้วยความสดใสขนาดไหนนะคะ
5: สวัสดีครับพวกเราวงนมชมพูจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะ
6: สวัสดีครับพวกเรารับน้องครับ
7: จากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังครับ

0: ียนสภาราชินีจังหวัดจันทร์
1: ถามน้องๆหน่อยละกันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ผ่านเข้ารอบไปสู่เซมิไฟแนลในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
2: รู้สึกดีใจคร
3: ับ รู้สึกมันชิลมากเลยชิล
4: ดีใจมาก
3: เราปล่อยจอยอ่ะชิลๆครับ
4: ชนะชนะหรือไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับ
3: เราชิลๆนะครับตามสเปคจบเกม
5: ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าเราได้ไปเก็บประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยไป
6: สำหรับพวกเราวงเมซินเบนนะคะพวกเรารู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้ารอบ25วงสุดท้ายค่ะ
1: เป็นการแสดงความดีใจที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากแต่ละวงต้องบอกว่าแอบทึ่งมากๆนะเพราะว่ามีผู้เข้าประกวดทั้งประเทศเนี่ย70วงเลยแล้วน้องๆเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบไปเป็นเซมิไฟนอลได้อยากรู้ว่าใช้เวลาการฝึกซ้อมยังไงกันบ้างคะ
2: ใช้เวลาฝึกซ้อมมานานครับ
7: ประมาณเท่าไหร่คะ
2: 1เดือนครับ
7: 1เดือนนะคะสำหรับงานนี้นะ
2: คร
7: ับ
8: ก็นานครับหลายเดือนมากๆนะที่ซ้อมมาก็ทุ่มเทมากๆครับก็งานนี้ก็จะเต็มที่ครับ
5: ใช
8: ้
5: เวลาซ้อมประมาณ2อาทิตย์ค่ะใช้เวลาหลังเลิกเรียนกับวันหยุดมาซ้อมกันค่ะ
6: พวกเราใช้เวลาฝึกซ้อมมาปีกว่าๆค่ะที่จะได้รางวัลอันดับ1ที่หาดปักเมย์มาแล้วก็จะได้เข้ารอบที่ชุมพรมาค่ะ
1: ชอบคำตอบกันมากๆเลยนะคะทำให้เห็นว่าการที่จะผ่านเข้ารอบหรือประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในการเล่นดนตรีเนี่ยไม่มีคำว่าโชคช่วยนะคะทุกคนบอกระยะเวลาการฝึกซ้อมได้อย่างชัดเจนทำให้เห็นถึงความแน่วแน่ตั้งใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่าการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการมีวินัยอย่างยิ่งยวดเลยแหละค่ะเอาละค่ะเรามาฟังน้องๆเนี่ยขอกำลังใจกันบ้างดีกว่านะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจยังไงบ้างแล้วก็ในการแข่งขันที่จังหวัดชุมพรที่กำลังจะมาถึงเนี่ยน้องๆอยากให้ชาวจังหวัดตรังไปร่วมเชียร์กันบ้างหรือเปล่าอะไรยังไงไปฟังกันได้เลยค่ะ
9: ขอกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับชาวตรังที่อยู่ที่ชุมพรสามารถไปเชียร์พวกเราได้วันที่1สิงหาคมกับ2สิงหาคมได้นะคะ
4: ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวตรังทุกคนด้วยครับส่วนFC ที่อยู่ทางชุมพรก็ไปเชียร์พวกเราด้วยครับผม
10: พวกเราขอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดตรังด้วยนะครับได้ขอกำลังใจจากชาวจังหวัดตรังที่อยู่จังหวัดชุมพรมาเชียร์พวกเราในวันที่1และ2สิงหาคมด้วยนะครับ
6: พวกเราเลซินแดนนะคะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวตรังทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากลูกหลานไว้อ้อมอกอ้อมใจของชาวตรังด้วยนะคะ
11: และฝากเชียร์เลซินแดนจากพี่น้องชุมพรที่เกิดตีตังหรือว่ากำเนิดตีตังด้วยนะครับ
12: เราอยากให้ทุกคนลงเพื่อนๆพี่ๆมาแข่งด้วยความสามารถที่มีทุกคนนะครับ
1: ขอกำลังใจได้แบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็มีคาแรคเตอร์กันสูงมากๆเลยนะคะในแต่ละวง
13: บอกข่าวเยาวรุ่นเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี

0: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
5: สำหรับบอกข่าวเยาวรุ่นสัปดาห์นี้นะคะก็ได้เวลาที่จะร่ำลารายการกันไปแล้วล่ะค่ะอาจจะสั้นกันไปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการแสดงดนตรีที่อยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะเป็นความลับนิดนึงเนาะเพราะว่าเด็กๆก็ต้องเตรียมตัวแข่งขันกันในรอบถัดไปนะคะขอฝากกำลังใจดีกว่าค่ะอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตรังนะคะส่งกำลังใจให้กับเด็กๆค่ะรวมไปถึงชาวตรังที่อาจจะอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะก็ร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์เด็กๆและไปรับชมกันได้ในการแข่งขัน Rockwell Music Band Competition 2026ที่จังหวัดชุมพรนะคะแข่งขันกันที่โลตัสนะคะรอบเซมิไฟแนลกันในวันที่1ค่ะและรอบไฟแนลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศกันในวันที่2สิงหาคม2569กันด้วยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจไปเชียร์เด็กๆกันด้วยนะและสำหรับวันนี้ค่ะบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะในส่วนของอสมทจังหวัดตรังที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายโดยดีเจเก๋กู๊ดพัสพอร์ตเลิศกุลินสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บอกข่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอกข่าวเยาวรุ่น

รุ้นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุม15จังหวัดทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ้น

0: กิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
1: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถี

0: รุ้นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุม15จังหวัดหัวภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ้น
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตำรวจชี้นักท่องเที่ยวชูนิ้วกลางใส่คนไทยบน BTS ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้ย้ำต่างชาติทำผิดในไทยต้องรับโทษตามกฎหมายกรณีคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมแสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนเกิดคำถามว่าผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่นั้นล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำผิดในประเทศไทยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนกรณีการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะหากการกระทำเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบผู้ให้บริการอาจมีความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีได้ขณะที่ตัวแทนกลุ่มอิตาลีที่เป็นข่าวดังอัดคลิปขอโทษคนไทยและจะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสไวรัลจากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อัดคลิปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอโทษคนไทยทุกคนโดยหนึ่งในตัวแทนกล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์และทราบว่าตกเป็นข่าวดังในไทยอยากออกมาขอโทษตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความรู้สึกกังวลและกลัวจึงได้เลื่อนการออกมาขอโทษเป็นวันนี้แทนแต่ทำให้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมของโรงเรียนจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดนายกสั่งเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงคลังเร่งดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000 คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าความตั้งใจรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.มีการสำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักสำคัญในการช่วยเหลือส่งตรงถึงมือขณะที่การยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
13: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
17: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท.ทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมท.ตรังรายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมท.ครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะและสัปดาห์นี้ค่ะอสมทจังหวัดตรังรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะทั่วทั้งอสมทภาคใต้กันเลยทีเดียวและดิฉันค่ะดีเจเก๋ดีเจเก๋กู๊ดพัสพรเลิศกุลินรับหน้าที่นี้นะคะเอาละค่ะช่วงแรกนะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของ MCOT South นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณบรรจงนฤพรเมธีนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูดบ่อหินฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: จุดเริ่มต้นของความฝันค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่บรรจงก้าวมาเข้าสู่ในเรื่องของการทำประมงและวิสาหกิจชุมชนค่ะมาเป็นบ่อหินฟาร์มสเตย์แล้วก็มองเห็นศักยภาพอะไรบ้างในการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับที่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านผู้จูดของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลานะครับเราเริ่มต้นมีการเลี้ยงปลาในกระชังตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาแล้วครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เกิดวิกฤตหลายด้านนะครับที่ทำให้การเลี้ยงปลาของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลักษณะของความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของโรคระบาดวิกฤตของสึนามินะครับซึ่งเราก็มาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้เกิดความยั่งยืนเนี่ยก็น่าจะมาจากสาเหตุหลักก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพวกเราก็เลยรวมตัวกันนะครับแล้วก็ไปช่วยกันดูแลรักษาป่าเฉลียนะครับช่วยกันปลูกป่าจนป่าเฉลียนสมบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าจากการที่เรามีต้นทุนทางทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่บวกกับวิถีชุมชนนะครับในพื้นที่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นกลไกอันหนึ่งซึ่งนำไปสู่เรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราก็เลยเริ่มต้นนะครับก็เลยเริ่มต้นไปทำเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเรามองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเราไม่ต้องไปเพิ่มทุนทางด้านอื่นเข้ามานะครับเราเอาทุนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับอย่างเช่นเรื่องของวิถีชุมชนทรัพยากรที่เราดูแลแม้แต่เรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันปรับนะครับแล้วก็ชูขึ้นมาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว
0: คร
1: ับแล้วเราก็เริ่มต้นจากทำที่พักโฮมสเตย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาพักนะครับแล้วเริ่มเข้ามากินปลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับกินปลาสดๆจากทะเลที่ชาวประมงนะครับที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเนี่ยจับขึ้นมานะครับทุกคนมาที่นี่ก็จะประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับแวดล้อมไปด้วยป่าชายเลนแถมยังได้กินอาหารทะเลสดๆน
0: ะ
1: ครับที่จับขึ้นมาจากกระชังนะครับเช้าๆก็ไปหาอยู่หากินร่วมกับทางสมาชิกกลุ่มออกไปจับปลาด้วยกันสายก็เอาอาหารกลับมาแล้วก็มาปรุงอาหารทานกันนะครับก็จะเป็นสิ่งของการท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้คนก็เริ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เนื่องจากว่าทางชุมชนของเราเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการเลี้ยงปลามาค่อนข้างยาวนานนะฮ
0: ะ
1: เราก็เลยมีองค์ความรู้บ้างนะครับก็เลยตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับรวมถึงการจัดการทรัพยากรทางทะเลได้ใจปังนะครับเริ่มสร้างธนาคารต้นกล้ายัดทะเลขึ้นมานะครับเพาะต้นกล้ายัดทะเลนะครับแล้วก็นำไปปลูกนะครับเพื่อสร้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ

0: ก็ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่มันเสื่อมโทรมนะครับให้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงปลูกป่านะครับปลูกป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวจิตอาสาและนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกันกับทางชุมชนซึ่งนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยนอกจากได้พักที่อยู่ที่อยู่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับอาหารทะเลสดๆแล้วยังมีกิจกรรมที่ช่วยกันดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้ด้วยนะครับก็นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เริ่มชื่นชอบมากขึ้นครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมามากขึ้นถ้ามีโอกาสก็เข้ามาครับที่เราเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าลักษณะของการเข้ามาเนี่ยก็ต้องจองเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะคำนึงถึงเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ที่เราพูดถึงเรื่องของ carry capacity นะครับเนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเราไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามารบกวนนะครับเรื่องของวิถีชุมชนนะครับรวมถึงตัวธรรมชาติที่อยู่ในทะเลนะครับในป่าทะเลนะครับเพราะว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างฝ่อบางนะครับเรามีบ่อน้ำพุร้อนนะครับที่นี่เรามีบ่อน้ำพุร้อนเค็มด้วยนะครับใช่ครับที่นี่บ่อน้ำพุร้อนเค็มเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรานะฮะเนื่องจากว่ามีลักษณะของน้ำเนี่ยเป็นน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิประมาณ47องศา มีความเค็มอยู่ที่32 ppt ครับผม
1: ไม่ธรรมดาคือจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวัดตรังเนี่ยเราจะคิดแต่แค่ว่าไปทะเลแต่ไม่ได้ฟังเรื่องราวแบบนี้รู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะต้องออกตัวเองไปถ่ายทำสักครั้งหนึ่งนะคะอยากจะไปแล้วก็อยากจะไปพักผ่อนด้วยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามคำถามถัดไปนะคะพี่บรรจงค่ะในความรู้สึกของพี่บรรจงอะค่ะพี่บรรจงคิดว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วจากที่ฟังพี่บรรจงไม่ได้หมายถึงว่าการจะต้องมีนักท่องเที่ยวที่เยอะเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการจำกัดถูกไหมคะเพื่อที่จะยังให้ทรัพยากรของเราเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนค่ะแล้วในส่วนตัวของพี่บรรจงเองพี่บรรจงมองว่าในการทำการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้ชุมชนนะคะเขาเรียกว่าคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างคะ
0: คือการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกลไกเป็นเครื่องมือนะครับในการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราขนาดเดียวกันเนี่ยก็เป็นกลไกในการดูแลทรัพยากรนะครับทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าเรื่องของทะเลนะครับไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยคือการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความสมดุลนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการดูแลรักษานะครับเราต้องทำควบคู่กันไปนะครับถึงจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยเรามีทรัพยากรที่ยั่งยืนสำหรับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลนะครับในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่อาจจะใช้รถราที่ค่อนข้างเยอะเข้ามาในพื้นที่นะครับถ้าเรามีการปรับให้มันมีการใช้รถราเข้ามาในพื้นที่ลดน้อยลงนะครับมันก็เป็นการช่วยนะครับลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราได้อีกทางหนึ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะครับตัวอย่างที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักนะครับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกันครับ
1: เรียกว่านอกจากเราจะนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยกันลดคาร์บอนชาวบ้านแล้วก็ชุมชนที่อยู่ก็ไม่ได้รู้สึกได้รับการกระทบด้วยถูกไหมคะนอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็ยังทำให้วิถีชีวิตเนี่ยก็ยังคงเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้คำว่าวินวินก็ได้นะคะเราก็ได้ทั้งความสุขชาวบ้านก็ยังคงเดิมแล้วก็ได้รายได้ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะขออนุญาตถามคำถามถัดไปนะคะพี่เดี๋ยวนี้นะคะ

0: ามอาจจะแบบว่าเยอะมากกำลังพยายามที่จะทำให้กระชับที่สุดค่ะในบ้านพลูจูดนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะพี่บรรจงคิดว่าในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดโอกาสข้างหน้าเนี่ยอยากจะชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมอนุรักษ์ในเชิงปฏิบัติยังไงได้บ้างคะ
1: อ๋อที่นี่เราจะมีเรื่องของการปลูกยาทะเลนะครับเรามีธนาคารต้นกล้ายาทะเลนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่เนี่ยเราสามารถร่วมกันในการที่จะไปศึกษาระบบนิเวศของยาทะเลนะครับร่วมกับทางชุมชนนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับมาฝากไว้กับธนาคารต้นกล้ายาทะเลของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อทางชุมชนเนี่ยก็ช่วยกันดูแลนะครับให้ต้นกล้าเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็นำเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้เนี่ยครับเอาไปปลูกต่อนะครับไปปลูกในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้นะครับก็จะทำให้ทรัพยากรโดยเฉพาะหญ้าทะเลเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาช่วยกันทำในเรื่องของการอนุรักษ์ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการเพาะต้นกล้าของต้นเตยทะเลนะครับเนื่องจากชุมชนของเราเนี่ยมีกลุ่มที่ทำเรื่องของจักสารนะครับเรื่องจักสารเตยปะหนันจักสารทำเป็นเครื่องใช้นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นกระเป๋าเป็นของฝากของที่ระลึกให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสตรีซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีสินค้าที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาขึ้นร่วนลายนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวนะครับแล้วก็เป็นโอท็อปพรีเมียมนะครับที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมแล้วก็มาซื้อได้นะครับเราก็พยายามที่จะปลูกต้นเตยทะเลเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะมีทรัพยากรสำหรับในการทำจักสารต่อไปนะฮะนักท่องเที่ยวสามารถจะมาร่วมกันปลูกกับเราได้ด้วยนะครับ
0: มองเห็นถึงความที่เราใช้คำว่าเหมือนไม่มีปลายเลยเหมือนเป็นอินฟินิตี้ที่จะไปต่อได้แบบเรื่อยๆจริงๆเลยค่ะฟังแล้วรู้สึกดีมากๆค่ะทีนี้อยากจะสอบถามความเห็นของพี่บรรจงว่าพี่บรรจงมองว่าจังหวัดตรังเนี่ยจริงๆแล้วมีจุดแข็งในเรื่องการท่องเที่ยวอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วจังหวัดตรังเราเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวทรัพยากรตั้งแต่น้ำตกนะครับภูเขานะครับป่าไม้นะครับรวมถึงทะเลนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีพวกวิถีนะครับวิถีเมืองวิถีชุมชนเนี่ยครับที่หลากหลายเยอะมากนะครับแล้วก็มีลักษณะของสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของจังหวัดตรังเนี่ยมีความโดดเด่นค่อนข้างเยอะมากเลยเรามีศาลเจ้าเยอะแยะหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคำคงเอียหรืออะไรก็ตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับนอกจากนั้นเรายังมีโบสถ์คริสต์ร้อยปีนะครับที่ศาสนาไอ้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็สามารถที่จะมาเข้าโบสถ์นะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชุมชนของเราที่นี่นะครับนอกจากนั้นเรายังมีพี่น้องมุสลิมนะครับที่เป็นจังหวัดตรังเราก็มีมัสยิดหลายที่นะครับที่โด่งดังนะครับก
0: ็
1: ถือว่าเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแล้วยังมีของกินนะของกินนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ถึงวิถีของคนต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นต้นทุนทางการของต่างก็คือเรื่องของวิถีต่างนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ที่มันมีความโดดเด่นอาจจะดูๆแล้วเหมือนกับจังหวัดอื่นๆหรือเหมือนที่อื่นๆแต่โดยเนื้อแท้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่าง
0: ที่
1: แตกต่างออกไปใช่ไหมครับเรารู้สึกไหมครับ
0: รู้สึก
1: เข้ามาที่ต่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไปที่จังหวัดอื่นหรือไปที่เมืองอื่นนะครับหรือแม้แต่เราบอกว่าเออเราอยากจะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมจีนอย่างเงี้ยครับเราอยากจะไปที่ประเทศจีนเนี่ยพอกลับมาที่ต่างเนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คล้ายๆแต่ว่า

0: มันไม่เหมือน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับมัน
1: แม
0: ก
1: ้
0: ็
1: ก
0: จ
1: ระ ะ
0: ม
1: ท
0: ี
1: ั่ง
0: ตอน
1: ตัวเมืองเองเนี่ยบางทีแอบให้ความรู้สึกเหมือนชนบทบางที่ของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับมันมีคือจุดขายของเราที่นี่ของตังเนี่ยเรามาขายเรื่องของวิถีดีกว่าครับวิถีตังนี่แหละครับวิถีตังก็คือความเป็นอยู่นะครับชีวิตความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนทรัพยากรที่มีอยู่ที่ไปเกื้อกูลทำให้เกิดวิถีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นทุนที่สำคัญและที่สำคัญที่จุดตังเราเนี่ยมีความหลากหลายทางด้านชีวภาพค่อนข้างสูงมากนะครับมันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของเนี่ยครับของอาหารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับไม่เฉพาะทะเลอย่างเดียวนะครับบนบกเราก็จะมีมากมายนะฮะเรามีหมูย่างนะครับมีพริกไทยนะครับที่เป็นพริกไทย GI นะครับมีผลไม้นะครับอยู่หลายอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอรัศดาอำเภอปะเหลียนเหล่านี้เนี่ยเราสามารถยกขึ้นมาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายจริงๆครับ
1: คือแอบขออนุญาตเสริมนิดนึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งได้เจออาหารของทาง3จังหวัดชายแดนใต้เขาเป็นเหมือนการทำไตปลาแห้งแต่เขากลับชูว่าเขาใช้พริกไทยจากจังหวัดตรังโอ้โหเราฟังแล้วแอบรู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยเห็นนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบจริงๆแล้วตรังมีอะไรที่แบบพิเศษมาก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะขออนุญาตถามคำถามต่อไปนะคะถ้าเกิดอยากจะถามในเรื่องของความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะในส่วนของพี่บรรจงเองค่ะถ้าเกิดว่าจะมีโอกาสในวันข้างหน้าเนี่ยพี่บรรจงอยากผลักดันให้จังหวัดตรังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและนักท่องเที่ยวพี่บรรจงคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะสามารถจัดประชุมเสวนาหรือว่าผนึกกำลังกันได้ไหมคะในอนาคตข้างหน้า
0: ผมคิดว่าตังเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้ประกอบการนะครับหรือคนตังทั้งหมดเนี่ยครับมีความรักและสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นนะครับความสำคัญของจังหวัดมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามองจากบริบทของการขับเคลื่อนของตรังเนี่ยจะเห็นว่าตรังจะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างสงบนะครับแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับมีนิสัยที่เป็นลักษณะคอมโพไมซ์นะครับก็เป็นนิสัยที่มันไปสอดคล้องกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมีจิตมีไมตรีจิตที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับคนตรังมีรอยยิ้มทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมาพูดคุยเสวนาร่วมกันนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางของการท่องเที่ยวเนี่ยให้มันมีความแหลมคมมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช่ว่าตรังไม่ได้มีการพัฒนาแต่มีการพัฒนาไปเยอะการพูดคุยอาจจะน้อยไปหน่อยแต่อาจจะไม่มีการกำหนด อะไรที่มันเป็นลักษณะเป้าหมายร่วมกันนะครับที่มันเป็นลักษณะเป็นทิศทางร่วมที่มันมีความแหลมคมนะครับแต่ถ้าเราเข้ามาช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ช่วยกันทำให้เกิดการตกผลึกนะครับให้อยู่ในทิศทางเดียวกันเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีความแหลมคมเพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะคือต้องบอกว่าคำว่าให้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้มีความแหลมคมโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นศัพท์ใหม่ที่เก๋เองรู้สึกแอบว้าวเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหมือนที่พี่บรรจงบอกทุกอย่างเนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองอยู่ค่อนข้างมากแล้วแต่วันนี้พอมันแหลมคมมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะไปได้ไกลมากขึ้นอีกใช่ไหมคะพี่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โหแบบหนูฟังแล้วหนูประทับใจมากหนูไม่แปลกใจเลยว่าพี่ได้รับรางวัลคือแอบเห็นรูปโปรไฟล์แอบส่องนะคะ
0: อ๋อเราได้รับรางวัลกินรีครับ
1: อ๋อกินรี
0: ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: อันนี้อาจจะดูหนังมากไปสุพรรณหงส์แล้ว อ๋อเป็นรางวัลกินรีในด้านของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาตินะครับ
1: โอ้โหรู้สึกใจฟูเหมือนกันนะคะคือตอนที่ได้รับคอนเนคชั่นให้พูดคุยกับพี่บรรจงเนี่ยเราเองก็ยังนึกภาพไม่ออกด้วยตัวของเก๋เองเนี่ยอาจจะก้ำกึ่งว่าฉันจะไปอยู่ในเจนไหนดียังนึกไม่ออกแต่พอได้พูดคุยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการ

0: ที่เป็นนวัตวิถีแบบนี้ค่ะหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการมากๆของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะว่าการเหมือนเป็นการได้โซเชียลดีท็อกซ์ไปในหลายๆอย่างด้วยอย่างนี้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะขออนุญาตนะคะขออีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะร่ำลากันไปในวันนี้ค่ะอยากให้พี่บรรจงนะคะฝากข้อคิดหรือเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะรวมถึงชวนคนในจังหวัดตรังนะคะมาช่วยกันรักษาความงดงามของบ้านเราแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวบ้านเรายั่งยืนสักนิดนึงค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วตรังจากที่เล่าให้ฟังนะครับเรามีวัดปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะดีไปแล้วนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับทั้งคนในจังหวัดเราเองนะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่มีจิตอาสาและนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะต้องการที่จะมาท่องเที่ยวในเรื่องของวิถีชุมชนนะครับหรือว่าวิถีไลฟ์สไตล์ของคนต่างเนี่ยก็เข้ามาท่องเที่ยวที่ต่างครับแล้วก็ที่ต่างเราเนี่ยพร้อมต้อนรับนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวทั้ง10อำเภอนะครับกระจายไปรอบตัวเมืองต่างเลยนะครับท่านมาเที่ยวที่นี่1เดือนผมว่าเที่ยวไม่หมดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ต่างเราเองเนี่ยมีของกินเยอะมากนะครับจนกระทั่งเขาให้ฉายาว่าเป็นเมืองกิน9มื้อใช่ไหมครับนะเราไปถนนสายไหนก็มีแต่ของกินครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นของกินอร่อยอร่อยด้วยครับ
0: นี่ก็มาอยู่ไม่ถึง4เดือนก็น้ำหนักไปไกลทีเดียว
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าท่านผู้ฟังอยากจะเข้ามาเที่ยวที่บ่อหินตามเตยนะครับเราจะเริ่มต้นที่ตัวจังหวัดตรังก็ได้นะครับจากที่ตัวจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาที่อำเภอสีเกานะครับระยะทางประมาณสัก35กิโลนะครับก็จะถึงตัวอำเภอสีเกานะบ่อหินฟาร์มเตเนี่ยห่างจากตัวอำเภอประมาณ3กิโลครับมีป้ายบอกทางตลอดน
0: ะครับ
1: หรืออาจจะตั้ง GPS ตรงก็มาที่บ่อหินฟาร์มเตได้เลยนะครับส่วนเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่นี่เรามีที่พักครับมีบริการอาหารมีบริการเรือไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆรวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเรามีสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปนะครับหลายฐานกิจกรรมด้วยกันเราสามารถที่จะเข้าไปเวิร์กช็อปร่วมกับทางชุมชนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาติกมัดย้อมจักสานใจประหนันแล้วก็มีปลาเข็มกลางมุ้งนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับแล้วถ้าท่านมาเป็นหมู่คณะอยากจะทำกิจกรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็พาท่านไปปลูกป่าปลูกหญ้าทะเลนะครับร่วมกับทางชุมชนของเรา
0: ค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู
0: ่อยากให้พี่บรรจงฝากFacebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเข้าจองหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับยินดีครับ Facebook ของเรานะครับก็สามารถเสิร์ชเข้าไปที่บ่อหินฟาร์มเตได้เลยนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอยู่ใน Facebook ของเรานะครับหรืออาจจะติดต่อทางแชทนะครับของบ่อหินฟาร์มเตนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0818927440ครับผมบรรจงฤทธิพรเมธีพร้อมรับสายครับ
2: M-Cod South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: การแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊ก

0: ียนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็น

0: MCOT Radio Go Green.
1: และตอนนี้ได้เวลาพาคุณผู้ฟังเข้ามาสู่ช่วง MCOT Radio Go Green กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับขนมจีบชื่อดังของจังหวัดตรังนะคะขนมจีบทองทิพย์นั่นเองค่ะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักขนมดีขนมดังของจังหวัดตรังที่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดตรังได้ดีอีกหนึ่งเจ้าด้วยค่ะ
0: MCOT Radio Go Green
1: ให้พี่ๆแนะนำตัวดีกว่านะคะอยากจะให้พี่ๆแนะนำตัวว่าพี่ชื่ออะไรกัน
2: ชื่อแม่มนะคะ
3: ครับชื่อนิวนะครับอมรรจนะไพบูลย์ครับ
1: ค่ะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่านี่คือเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวของร้านขนมจีบทองทิพย์นะคะจังหวัดตรังอำเภอห้วยยอดนะคะวันนี้มีโอกาสได้เจอกับพี่ทั้งสองท่านพี่แหม่มกับพี่นิวก็เป็นเจ้าของร้านนั่นเองค่ะเอางี้ดีกว่าเราจะไม่เกริ่นอะไรมากเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของร้านขนมจีบทองทิพย์จากเจ้าของตัวจริงตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าเอามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะ
3: ที่มันก่อน
2: จุดเริ่มต้นของร้านนะคะเริ่มมาจากการที่ว่าพวกเราเนี่ยชอบกินขนมจีบตั้งแต่เด็กๆค่ะ
3: ใช
2: ่เราก็พอเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าความอร่อยของขนมจีบอ่ะเริ่มจะจางหายไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าหาขนมจีบอร่อยกินยากอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำขนมจีบขึ้นมากินเองและอยากคงความดั้งเดิมของขนมจีบไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เพราะเราชอบกินของอร่อยเราก็เลยเริ่มจากการที่สอบถามญาติๆในเรื่องเกี่ยวกับสูตรการกวนสารพยาเราก็เริ่มจากการที่ว่าหาสูตรแป้งที่จะทำยังไงที่ว่าจะได้แป้งที่บางกรอบแล้วก็ทำให้ขนมอร่อย
3: ใช่ครับต้องครับเราก็ส่วนตัวนะครับก็รู้สึกว่าชื่นชอบในขนมจีบโดยเฉพาะไส้สังขยาของตรังนะครับที่มีรสชาติหอมละมุนตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าอยากจะลองกับภรรยานะครับลองมาพัฒนาดูเผื่อเราจะเป็นธุรกิจได้นะครับครับ
1: แล้วขออนุญาตสอบถามว่าพี่ๆเนี่ยเริ่มทำมาจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากี่ปีได้ละคะ
3: จนถึงวันนี้ครบ17ปี
1: โอ้นานมากนานพอจะเป็นตำนานได้แล้วเหมือนกันจุดเริ่มต้นในการทำร้านนะคะ

0: านที่นี่เลยหรือเปล่าที่เป็นร้านปัจจุบันหรือว่ามีร้านก่อนหน้านี้มาแล้วค่ะ
1: ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยยอดนะครับ อยู่ติดกับธนาคารออมสินซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ 4-5 ปีก่อนเราเคยไปเปิดในตัวเมืองตรังครับมี2สาขานะครับแต่ตอนนี้เหลือสาขาเดียวเท่านั้นครับอยู่ธนาคารออมสินติดธนาคารออมสินสาขาห้วยยอดครับ
0: มีอะไรเป็นจุดเด่นพิเศษให้คนแบบอุ๊ยนี่แหละร้านเราอยู่ตรงนี้นอกจากธนาคารออมสินแล้วมั้ยคะ
2: เราจะมีบ้านที่ฟาร์มพายุนะคะเป็นสีชมพูอยู่หน้าร้าน
0: พี่คิดว่าอะไรที่เป็นความพิเศษของขนมจีบทองทิพย์คะ
2: แบ่งเป็น2ส่วนนะคะในความพิเศษ1ก็คือไส้ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นไข่เป็ดล้วนๆนะคะเราจะไม่ผสมแป้งเลยค่ะแล้วก็ในส่วนผสมของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแป้งเองเนี่ยแป้งของเราจะบางกรอบของเนี่ยสามารถหั่นกินได้หมดเลยซึ่งบางที่อาจจะกินไม่ได้เพราะมันแข็งเราจะเน้นที่ว่าบางกรอบเราสามารถกินได้ทั้งชิ้นนะ
0: อันนี้เกียร์คอนเฟิร์มเพราะว่าเกียร์กินแล้วเพราะว่ากินได้ทั้งหมดแล้วก็เคยเจอแต่ที่ขอบมันแบบแข็งๆแต่ที่ขนมจีบทองทิพย์ไม่ใช่กินดีมากคุณผู้ฟังแต่ว่าเหมือนกับเป็นเท็กเจอร์นึงที่สำคัญมากๆของขนมจีบทองทิพย์เลยนะคะแล้วพี่คิดว่าการหรือไม่ใช่ความว่าคิดว่าสิกรรมวิธีในการทำเนี่ยพี่มีความละเอียดและรู้สึกว่าทำยากไหมคะ
2: จริงๆถามว่ายากไหมก็พอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ฝีมือในการทำเนาะเพราะว่าเราใช้มือจีบทุกชิ้นนะคะมันไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้ซึ่งมันเป็นความดั้งเดิมไว้ที่อยากให้มือขอบเพราะว่าขนมจีบเนี่ยที่เราเรียกขนมจีบมันเริ่มมาจากการที่ว่าเราจีบด้วยมือแล้วทำให้มีขอบขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีขอบตรงนี้มันก็คือไม่ใช่ขนมจีบ
0: ดังนั้นเรียกได้ว่าจุดเด่นของขนมจีบทองทิพย์ตอนนี้เนี่ยก็คือขอบที่สามารถกัดทานได้แล้วก็ไส้ที่นุ่มละมุนแป้งเอ่ยแล้วไม่เหมือนใครแน่นอนถูกไหมคะสุดยอดค่ะอยู่มายาวนาน17ปีขนาดนี้แน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยขาประจำจะต้องเยอะมากๆแน่นอนพี่เคยได้รับฟีดแบคหรือว่ากระแสตอบรับยังไงบ้างจากลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำคะ
2: ล
0: ู
2: กค
0: ้
2: าที่กลับมาซื้อซ้ำเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไปไม่นานไม่ว่าของจะขึ้นราคาอย่างไรเนี่ยก็อยากให้รักษาคุณภาพแบบนี้ไว้ไส้ไม่หวานเกินไปแล้วก็ไส้ที่ไม่ผสมแป้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยเขาจะนึกถึงไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลบางคนก็ดูมาสั่งทุกครั้งที่มีงานบางครั้งเราก็ส่งไปกรุงเทพบ้างเชียงใหม่บ้างเคยไปถึงอเมริกาด้วยซ้ำนะคะกลับมาเที่ยวแล้วก็ยื้อกลับไป
1: ใช่ครับ
0: แอบเมานิดนึงว่าก่อนหน้านี้เคยทราบว่าพี่แหม่มเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปสอนนะคะในส่วนของภรรยาสุลต่านที่ประเทศมาเลเซียด้วยในการทำขนมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหตอนนั้นไปสอนทำขนมอะไรคะ
2: ตอนนั้นไปสอนทำขนมเค้กค่ะ
0: โอ้โหนี่คุณผู้ฟังคะจังหวัดตรังเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าของร้านขนมจีบนะคะแต่ยังมีคุณครูที่เคยไปสอนเชื้อพระวงศ์ในประเทศมาเลเซียด้วยท่านอยู่จุดไหนท่านปึ่งตรงมาห้วยยอดเลยค่ะแน่นอนว่าความอร่อยเนี่ยค่ะบางที่เนี่ยเขาก็จะคุมในเรื่องปริมาณพี่ซีเรียสเรื่องนี้ไหมคะแล้วคุมอะไรขนาดนั้นไหมคะ
1: ใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งลูกค้าที่ทางร้านที่จะมาซื้อของทางร้านนะถ้าลูกค้าต้องการของใหม่เนี่ยสามารถบอกก่อนได้เลยเพราะว่าเราจะเผื่อวันเดินทางให้นะครับทางร้านก็จะวางแผนเอาของใหม่ให้เลยแล้วก็จะเผื่อวันเดินทางสำหรับลูกค้าที่เดินทางเพื่อจะวันรับประทานจริงๆอ่ะครับก็จะไม่ยาวนานเกินไปตรงนี้เพราะว่าจะเกี่ยวกับรสชาติด้วย
2: ขนมเราจะทำวันต่อวันนะคะมันก็เลยแล้วก็เราทำด้วยมือมันก็จะมีการจำกัดด้วยปริมาณอะไรนะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยสั่งล่วงหน้าเราจะสามารถจัดสรรได้แล้วก็ขนมของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างจะมีอายุสั้นนิดนึง
0: อ๋อเรียกได้ว่าทำสดใหม่วันต่อวันอันนี้คือการคงมาตรฐานของรสชาติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าวันนี้จะถามว่าทำไมต้องเลือกขนมจีบทองทิพย์เป็นของฝากจากจังหวัดตรังพี่มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
2: สิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะอย่างแรกที่สุดเลยแพ็กเกจจิ้งนะคะกล่องเราเนี่ยเห็นปุ๊บก็คือรู้เลยว่ามาจากจังหวัดตรังนะคะไม่ว่าจะเป็นคำขวัญไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือรูปแบบอะไรเงี้ยเราสามารถเอาไปฝา

0: คุณได้ด้วยที่ว่าเขาเห็นแล้วก็คือประทับใจเพราะว่ารูปแบบมีความสวยงามนะคะแล้วก็ตัวขนมเองเนี่ยทางร้านเรามั่นใจว่าเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันในความอร่อยแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะคือไม่หวานเกินไปคือเป็นเบาหวานก็สามารถทานได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าได้ขนมเก่าเพราะว่าเราทำใหม่ทุกวัน
1: ไม่ต้องกลัวว่าจะตัดขาด้วยนะคะหยอกนะคะคือต้องบอกเลยนะคะว่ากล่องสวยมากจริงๆคุณผู้ฟังคิดว่าระหว่างที่พี่แหม่มกับพี่ดิวกำลังพูดตอนนี้ก็น่าจะมีรูปให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะว่าตัวกล่องของขนมสีทองทิพย์เป็นยังไงนั่นเองค่ะถือไปฝากใครก็รับรองว่าไม่อายแน่นอนเราจะภูมิใจซะด้วยซ้ำเมื่อเราหยิบออกไปจากจังหวัดตรังนะคะและคำถามสุดท้ายนะคะอยากจะถามพี่ๆว่าวันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยทานขนมจีบทองทิพย์เลยอยากให้พี่ๆเชิญชวนหน่อยละกันค่ะ
0: สำหรับคนที่ยังไม่เคยทานขนมจีบทองทิพย์นะคะอย่าคิดว่ามันไปเหมือนอะไรนะกาลิป๊อปนะคะมันไม่เหมือนนะคะกระมังจีก็ไม่เหมือนกันไส้ก็ไม่เหมือนกันอยากให้มาชิมลองดูซึ่งที่อื่นไม่มีนะคะมีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นแล้วก็จะไม่เหมือนขนมอื่นได้กินแล้วก็จะติดใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเราในเรื่องคุณภาพล้วนๆแล้วก็สุขภาพล้วนๆแล้วก็ลองรับประทานแล้วเนี่ยรับรองว่าจะกลับมาทานซ้ำแน่นอน
1: พี่ดิวนะคะพี่ดิวอยากจะฝากอะไรไหมคะ
2: ก็อยากจะฝากนะครับคนที่อยากจะสัมผัสรสชาติของขนมจีบทองทิพย์นะครับอำเภอห้วยยอดติดธนาคารออมสินนะครับรับรองการันตีควรไส้กับมือเองครับรับรองว่าอร่อยแน่ไม่แพ้ใครครับ
1: นี่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะคะขอบคุณค่ะ
3: เอ็นคอร์ดเรดิโอโกกรีน

0: โกกรีน
1: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ตอนนี้ได้เวลาที่จะร่ำลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะคะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังค่ะทั้งรายการ Mcot South รายการMcot Radio Go Green นะคะและรายการแดนดินถิ่นใต้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะจังหวัดอะไรจะเป็นแม่ข่ายมารอติดตามกันค่ะและดิฉันดีเจเก๋กู๊ดพัสพอร์ตเลิศกุลินจากอสมทจังหวัดตรังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทูตจีนเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจีนชู AI ห่วงโซ่อุตสาหกรรมลงทุนร่วมนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศ

0: ทยกล่าวว่า Networking Reception ภายใต้ Thailand China Corporation Expo 2026เมื่อวันที่24กรกฎาคมว่างานดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจหอการค้าและสมาคมการค้าของไทยและจีนเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายจางกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนกำลังเดินหน้าเข้าสู่ระยะใหม่ภายหลังการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุฉันทามติในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยจีนพร้อมผลักดันโครงการรถไฟไทยจีนเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟจีนลาวไทยรวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดขณะที่ไทยยืนยันการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องฝรั่งคลั่งที่ก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านและฟันตำรวจขณะเข้าระงับเหตุเสียชีวิตแล้วด้านโฆษกตำรวจระบุคนร้ายฟันตำรวจก่อนจึงต้องใช้กระสุนจริงพันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิริยกุลผู้กำกับการสน.คลองตันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจใช้ปืนยิงชายชาวต่างชาติที่กำลังคุ้มคลั่งเอามีดไล่ฟันชาวบ้านภายในซอยพัฒนาการ43เขตสวนหลวงเมื่อวานนี้ว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตำรวจว่านายบาอาดัมอายุ34ปีสัญชาติฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหลังถูกยิงเข้าที่หน้าขา2นัดและหน้าท้อง1นัดโดยได้ส่งร่างไปยังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรศพตามขั้นตอนและติดต่อภรรยาคนไทยให้มารับตัวแล้วโดยเบื้องต้นภรรยาไม่ได้ติดใจการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่และยอมรับว่าสามีคุ้มคลั่งจริงส่วนดาบตำรวจจารุตแย้มสวนผู้บังคับหมู่ปราบปรามซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่เข้าไประงับเหตุและถูกมีดฟันบริเวณขาขวาเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจสน.คลองตันได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายคุ้มคลั่งถือมีดจะทำร้ายชาวบ้านและมีเรื่องต่อยกับคนในซอยโดยระหว่างระงับเหตุตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่แล้วแต่หยุดชายคนดังกล่าวไม่ได้ก่อนชายรายดังกล่าวใช้มีดจู่โจมฟันตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายตำรวจจึงยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจเข้าควบคุมเหตุการณ์ตามยุทธวิธีแต่ผู้ก่อเหตุยังคุ้มคลั่งจึงต้องยกระดับการปฏิบัติการด้วยการใช้กำลังระงับเหตุด้วยกระสุนจริงซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุในส่วนของตำรวจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนสะท้อนความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางนี้รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญจนถึงวันที่5สิงหาคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิด

0: ตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคมกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กูยังแน่นะครับกูยังไม่แก่นะครับ
1: ใครขอมันนะเพลง
0: แค่หาของที่วางไว้ไม่เจอแล้วแค่นั้นเอง
1: แค่ลืมบ่อยเท่านั้นเอง
0: นะครับ
1: แค่นอน
0: ประมาณแค่ลงมาจากคอนโดมาถึงรถก็กุญแจรถจะไม่ได้เอามาอะไร
1: ลืมบ่อย
0: ไม่แก่เขาจะไม่แก
1: ่ไม่แก่ไม่แก่จริงๆการลืมไม่ได้อยู่อายุแก่อย่างเดียวอาย
0: ุ
1: มากอย่างเดียวมันมาจากการที่ไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารการกินในมื้อเช้ามันเลยทำให้คนเราเนี่ยสมองมันจะเลอะเลือนกว่าคนที่ดูแลตัวเองทานเช้าเป็นประจำ
0: เนี่ยโชคดี
1: ที
0: ่วันนี้ทานหรือยังวะ
1: มันเป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ฟัง
0: ดีไม่คิดลืม
1: ค่ะคุณไม่คิดลืมพี่ช้างดีไม่ลืมแต่ว่าเอ๊ะมื้อเช้าทานแล้วหรือยัง
0: ใช่
1: ทักทายท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับฟังกันอยู่นะครับสถานีวิทยุอสมทนะครับก้าวสถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนครFM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึง 4:00 นเย็นนะครับเรา2คนครับพร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังกันแบบนี้ละครับ
1: ค่ะอยู่กันตรงนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะแล้วก
0: ็
1: ทางหน้าจอโทรศัพท์แล้วกันทางหน้าแฟนเพจนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถกดเข้าไปในแฟนเพจ DJ ช้างตกมันพิมพ์เป็นภาษาไทยเลย DJ ช้างตกมันหรือพิมพ์เข้าไปที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะก็จะเจอพวกเราสองคนแบบตัวเป็นๆกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามนะคะทักทายพวกเรากันมาทางไลฟ์สดกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศนี่แหละค่ะอยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงอยากจะพูดคุยเรื่องราวของการทำเกษตรนะคะคุณก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรค่ะ0754 19225ค่ะ0754 19225นะคะ2ชั่วโมงที่เราอยู่กันเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องภาคเกษตรเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะคะสนับสนุนรายการเลยนะคะก็คือปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อรา
0: Black Cat One นะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะฮะฉลากสีเขียวนะครับฝาสีเขียวนะครับส่วนยารา Black Cat One ฉลากสีน้ำเงินนะครับฝาขวดก็สีน้ำเงิน
1: สีเขียวกับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะคะมันไม่มีพิษภัยอันตรายใดๆนะ
0: ค
1: ะมันหมายถึงความเป็นชีวภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะมันไม่เป็นอันตรายต่อพืชไม่อันตรายต่อสัตว์ไม่อันตรายต่อมนุษย
0: ์
1: และไม่เป็นพิษภัยต่อดินที่เป็นดินที่เราปลูกเกษตรกันอยู่นี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวคุณใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวเนี้ยมันจะ

0: ทำให้พืชของคุณเจริญงอกงามได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ยังจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยส
1: ุ
0: ขภาพดีด้วยปลอดภัยด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรกันอยู่ไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดไหนจะทำไม้ดอกไม้ผลทำนาข้าวจะทำไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังนะคะหรือว่าจะเป็นทำทุเรียนนะคะคุณก็สามารถใช้ปุ๋ยBlack Catได้ทุกระยะต
1: ั้
0: งแต่เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะจนถึงการบำรุงต้นการบำรุงดอกการกระทุ้งเปิดตาดอกบำรุงดอกบำรุงผลจนถึงการตัดเก็บผลผลิตในทุกฤดูกาลของคุณได้เลย
1: และฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณเรียบร้อยแล้วนะยิ่งตอนนี้นี่หลายๆคนนะครับที่ต้องการจะเปิดใจนะครับแล้วก็อยากจะเอาปุ๋ยBlack CatเอายาราBlack Cat Oneของเราไปใช้นะครับหลังจากที่ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะ
0: ที่จะเริ่มต้น
1: ใช
0: ่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทุกคนจะเริ่มต้นเปิดใจกับพวกเรานะคะ
1: ครับ
0: อาจจะเริ่มต้นเปิดใจในสภาวะสวนที่คุณโทรมอยู่ก็ได้
1: ใช่เพราะตอนนี้หลายสวนที่ทักกันมานี่ก็คือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตคือต้นโทรม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้นโทรมใบไม่มี
0: คือจริงๆบางคนพอเปิดไปดูประวัติเนาะ
1: ครับ
0: ก็คุยกับเราอยู่สักระยะแหละแต่ตอนนั้นต้นยังไม่โทรมไง
1: ใช่
0: ก็เลยยังไม่ตัดสินใจ
1: ยังไม่ได้ใช้กัน
0: พอวันที่ตัดสินใจใช้คือสภาพต้นมารอแร่50 50จะรอดหรือจะฟื้นนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าระบบรากมันยังไม่เปื่อยไม่เน่าเราคือเราฟื้นได้แค่เป็นแบบเรียวไม่กวาดต
1: ้
0: นเรืองยอดมาแล้วฟอ
1: ค่
0: ะแต่รากยังไม่เปื่อยอันนี้เราฟื้นได้ค่ะท่านผู้ฟังฟื้นได้จริงๆนะคะกลุ่มทุเรียนเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรที่บอบบางมากๆวิชังนะฮะบอบบางด้วยเรื่องของกระแสข่าวตอนนี้หลายคนนะถามกันมาโอ้ทำไงดีอยากจะเปลี่ยนวิธีละจากคันเป็นเคมีจากเคมีนะเดิมๆที่เคยทำแต่ก็เข้าใจได้ว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าการทำทุเรียนเนี่ยมันต้องมีเชื่องของคือการทำทุเรียนนะพี่ช้างอ่ะบอกให้ฟังสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นหรือกำลังคิดว่าอยากจะทำว
1: ัน
0: นี้มันมีโอกาสแยกใหม่แล้วนะพี่ช้างเนาะเพราะพอราคาทุเรียนมันตกต่ำต่อเนื่องกันมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเริ่มคิดว่าเอ้าทุเรียนจะไปต่อได้หรือไม
1: ่และแนวโน้มในอนาคตนะผมว่าทุเรียนมันก็ราคาไม่สามารถจะกลับมาดีได้หรอก
0: ไม่ถึง200
1: เพราะว่า1มันมีผลผลิตขึ้นเยอะปลูกกันเยอะมากตอนเนี้ย
0: ก่อนหน้านั้นน่ะเราเริ่มโค่นสวนทำสวนบางคนเอาล้มปาล์มล้มยางเพื่อที่จะมาทำทุเรียนบางคนก็ปิดการทำนาก็มาขึ้นคุกขึ้นโคกทำทุเรียนนะคะมันก็ทำทุเรียนกันแบบทุกพื้นที่ท
1: ุ
0: กจังหวัดเกือบจะทุกหย่อมหญ้าแล้วนะดังนั้นเนี่ยปริมาณทุเรียนมันก็จะมากขึ้นแต่จะเป็นปริมาณทุเรียนที่ได้คุณภาพเหมือนกันหรือเปล่า
1: อีกเรื่องนึง
0: อีกเรื่องนึงนะคะแต่คือออกลูกมาคือเป็นทุเรียน
1: แล้วทุกคนก็พอเห็นว่าตอนนั้นราคามันดีลงทุนเท่าไหร่ก็ยอม
0: ยอมค
1: ่ะยาจะแพงเท่าไหร่ปุ๋ยจะแพงเท่าไหร่ร้านยาจะให้ซื้ออะไรซื้อหมด
0: ทุกอย่าง
1: ใช้หมด
0: ที่เขาจัดมาให
1: ้
0: เต็มสตรีมนะคะถังละคือ1ถัง 1,000 ลิตรเนี่ยบางคนเนี่ยถังนึงประมาณ 7,000 ต้นทุนบางคนอยู่ที่ 4,000 ไอ้คนที่แบบทุนน้อยหน่อยก็จะน้อยหน่อยจะใส่ไม่ครบไงพี่ช้างคนที่ทุนน้อยก็จะใส่ไม่ครบตัวยา
1: เลือกเอาเป็นช่วง
0: ๆเอาเป็นช่วงๆนะเป็นหลินหุ้ยบ้างอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยนะฮะก็แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละท่านแล้วแต่องค์ความรู้ที่ท่านมีกันนะฮะแต่วันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอดีตที่เราเคยทำเชิงเดี่ยวทั้งหมดเลือกเป็นช่วงๆที่พี่ช้างพูดนี่แหละบางช่วงใส่โบรอนกับสังกะสีบางช่วงก็ใส่แค่แมกนีเซียมแล้วก็ไปสาลายบางช่วงก็ไปไคโตซานหน่
1: อ
0: ยบางช่วงก็ไปเติมออกซินนิดนึงนะฮะอาโทนิกหน่อยนึงนะฮะสารจับใบเอ่ยสารปรับปรุงดินสารอะไรนะปรับสภาพน้ำเอ่ยนะใส่กันตะพื้นตะพือโดยที่ไม่เคยตรวจน้ำของตัวเองเลย
1: ครับ
0: ว่าน้ำมันมีค่า pH เป็นกรดเป็นด่างหรือเป็นกลางพอที่จะไปใช้งานพอร้านค้าบอกว่าเอ้ยต้องใช้ปรับสภาพน้ำนะคุณก็ใส่กันเข้าไปถึงแม้มันจะ280หรือ400บาทแต่มันไม่จำเป็นคุณคิดว่า400บาททั้งละ400บาทถ้าคุณฉีด10ถังก็ 4,000 บาท
1: ครับ
0: 10ถังต่อรอบแล้วพอเดือนนึงอะค่ะต้องมี3รอบ4 3 12คือ 12,000 บาทต่อเดือน
1: เข้าไปละ
0: แล้วต่อปีเท่าไหร่ล่ะคะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นเลย
1: ครับ
0: แล้วมันไม่สามารถเอามาใช้งานในวันที่คุณหยอดลงไปในถังฉีดแล้วเอามาฉีดเลยนะพี่ช้างคุณจะเห็นว่าถ้าคุณฉีดปุ๊บหน้าใบคุณจะเป็นฝ้าเลย
1: ครับ
0: ถ้าคุณใส่สารปรับสภาพน้ำไปเวลาคุณไปถึงฉีดพ่นเลยทันทีหน้าใบมันจะเป็นฝ้าคราบขาวๆเลยค่ะ
1: มันต้องรอเวลา
0: คือจริงๆการปรับสภาพน้ำคุณต้องปรับในบ่อพัก
1: ครับ
0: ต้องจัดการที่บ่อพักให้เรียบร้อย
1: ตอนนี้เขาไม่ได้ใส่บ่อเขาใส่ถังเหรอ
0: เขาก็คือดูดน้ำจากบ่อมาใส่ถังแล้วเทปรับสภาพน้ำก็ฉีดเลยเขาเทปุ๊บก็เขาฉีดเลยพอฉีดเลยปุ๊บก็เกิดมีฝ้าเคลือบหน้าใบ
1: เหมือนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นแบบนั้น
0: อ
1: ะคนที่เลี้ยงปลาคุณมีตู้ปลา
0: ค่ะ
1: พอคุณถ่ายน้ำคุณก็เอาปรับสภาพน้ำไปใส่ในตู้ปลาถ้าคุณใส่ปลาไปทันทีเลยปลาคุณก็ตายนะครับ
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ถูก
1: มันต้องรอเวลา
0: คือการปรับสภาพน้ำโดยความจริงนะท่านผู้ฟังแต่เขาบอกว่าปรับได้เลยค่ะทุกคนใส่ปรับไปได้เลยถามว่าร้านปุ๋ยร้านยามารับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมล่ะก็เปล่าเพราะหน้าใบมันขึ้นฝ้าแล้วอะค
1: ่
0: ะมันหมายถึงการที่แสงอาทิตย์จะมาดูดมาจะสร้างคลอโรฟิลล์มันยาก
1: ก็ยากขึ้น
0: แทนที่มันได้ 100% มันก็โดนเคลือบไปแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วไอ้เคลือบนั้นนะคะมันเป็นสารพอมันเคลือบปุ๊บมันก็จะเรียกเพลียเรียกนอนเข้าสวนคุณไงพอมันเรียกมาเสร็จทำอะไรต่อคะทีน
1: ี้ก็ไปร้านยาสิครับ
0: ไปซื้อนอนซื้อยามาอีกไปซื้อยามาอีกนะเพื่อจัดการหนอนเพลียเราก็เลยไม่เคยตัดวงจรนี้ออกจากชีวิตการทำเกษตรเลยตั้งแต่เราเหยียบย่ำการใช้เคมีเข้ามามันเลยทำให้เราตัดวงจรนี้ไม่ได้พอตัดวงจรนี้ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามขึ้นมาอีกคือต้นทุนกับพี่ช้าง
1: ครับ
0: มากขึ้นบานขึ้นพอถึงจังหวะนี้โอ้ดอกเราระยะนี้แล้วลูกระยะนี้แล้วมันต้องสู้อ่ะพี่ช้างถึงแม้ว่าจะต้องเอาที่ดินไปจำนองก็ต้องสู
1: ้ก็ถือว่าเดินทางกันมาถึงขนาดนี้แล้วกลับตัวไม่ได้กลับใจก็ไม่ได้ต้องไปหน้าอย่างเดียว
0: ใช่คือมันต้องเอาที่ดินไปจำนองแล้ว
1: ครับ
0: นะคะมันต้องไปกู้สหกรณ์และมันจะต้องไปหยิบยืมตรงนั้นตรงนี้มาแล้วเพื่อเราคาดหวังว่าผลผลิตมันจะขึ้นตราช่างได
1: ้ครับ
0: แต่พอผลผลิตไปขึ้นตราช่างในสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยถ้าคุณทำคุณภาพขึ้น AB ไม่ได้
1: ครับ
0: มันก็ราคาร่อแร่ทำให้คุณขาดทุนด้วยซ้ำทำไมบางคนทำทุเรียนแล้วขาดทุนล่ะ
1: ครับ
0: ทำไมทำแล้วขาดทุนทำไมไปต่อไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าทุกส่วนต้องได้กำไรนะคะทุกท่านค่ะทุกอย่าง
1: ครับ
0: ทุกกิจการไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วจะได้กำไรพี่ช้าง
1: ต่อให้เป็นกิจการเดียวกันทำสวนเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่าผลที่คุณได้รับเนี่ยก็ต่างกัน
0: ค่ะ
1: น
0: ั่นแหละคือแล้วทีนี้ถามว่าทำไมเราไม่ฉุกคิดบ้าง
1: ครับ
0: สักนิดนึงว่าเนี่ยเหมือนวันก่อนคุณลุงอะไรนะโทรมาจากหัวไซ
1: ครับ
0: ฟังลูกเกียร์มานานมากฟังเศร้าเกียร์ฟังเศร้าเกียร์กับดีเจช้างมานานมากนี่ฟังรายการเรา
1: อยู่หัวไซ
0: อยู่หัวไซค่ะแล้วก็ปลูกปาล์
1: ม
0: ผมฟังมา1เดือนเลยฟ
1: ั
0: ง1เดือนแล้วผมเชื่อสุดใจเลยอาทิตย์ที่แล้วก็บอกผมตัดสินใจ
1: ครับ
0: ซื้อปุ๋ยแบคแคทไอพี่เกียร์ก็บอกว่าถ้าทำเฉพาะปาล์มอย่างเดียวใช้แค่ปุ๋ยก็ได้นะคะ
1: ครับไม่ต้องใช้ยาราถ้าเป็นปาล์มน้ำมัน
0: ไม่ผมใช้คูเลยใช้คู่เพราะว่าระหว่างร่องปาล์มอ
1: ่
0: ะก็ตอนนี้ปลูกอย่างอื่นอยู่
1: จะได้เผื่อแผ่ไปด้วย
0: ใช่ก็เลยบอกพี่ว่าบอกลุงบอกพี่เขาไปว่าใช้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วผมเชื่อเพราะผมฟังรายการแล้ว
1: นี่ฟังแค่เดือนเดียวนะ
0: ใช่เชื่อถามว่าทำไมถึงเชื่อเ
1: ขา
0: บอกเบื่อเศร้าเกียร์เล่นตรงจัง
1: แล้วเดือนเดียวนี่คือฟัง4รอบ5รอบ8รอบอ่ะทุกวัน
0: แปดรอบแล้วก็ฟังแล้วแล้วก็พูดถึงอย่างนี้ปุ๊บมีความรู้สึกว่าอยากใช้เพราะมันปลอดเคมี
1: ครับ
0: อ่ะก็จะเป็นเช่นเดียวกับลูกค้าสวนทุเรียนก็เดินเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วมันได้จริงเหรอถ้าคนที่มองจอโทรศัพท์อยู่ตอนนี้คุณจะเห็นว่าฝั่งดีเจช้างจะเป็นขวดปุ๋ย
1: ครับ
0: ฝาสีเขียวกับฝาสีขาวนั่นคือปุ๋ยมีทั้งชนิด
1: นี่คือ1ชุด
0: ใช่ชนิดน้ำ1ขวดชนิดผง1ขวด
1: นี่1980
0: ส่วนที่อยู่ข้างเกียร์เนี่ยค่ะฝั่งเกียร์เนี่ยจะเห็นเป็นขวดยาเชื้อราฝาขวดสีน้ำเงิน
1: อ
0: ันเนี้ย1ลิตรเหมือนกัน
1: 1540
0: 1540แต่ผสมน้ำใช้ได้1,000ลิตรนะคะสำหรับยาเชื้อราผสมน้ำใช้ได้1,000ลิตรค่ะแล้วก็ตัวปุ๋ยเนี่ยก็ถ้าอย่างปาล์มของลุงเขาเนี่ยก็สามารถใช้น้ำได้ 2,000 ลิตรคือ100เป้สะพายถัง18ถึง20ลิตรคุณจะใช้ได้100ถัง
1: ครับ
0: คุณเอาไปใช้กับยางพาราอย่างคุณป้าอะไรนะป้าแอลป้าอีทจะเอาไปใช้กับยางพาราก็ใช้ได้100เป
1: ้
0: นะคะ100เป้ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยคุณฉีดกันไปเถอะค่ะยางพารา10ไร่เนี่ยคุณใช้ได้1ปีเลยสำหรับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุด
1: แค่ชุดเดียว
0: ใช่
1: 1,980 บาทเท่านั้น
0: ก็บอกว่าฟังแล้วอะ แบบตรงใจ
1: ครับ
0: ฟังแล้วตรงใจฟังแล้วเข้าใจง่ายว่ามันทำงานได้ง่ายอย่างนี้นะก็เลยเริ่มต้นเอาไปฉีดพ่นได้รับแล้วฉีดพ่นไปแล้วหรือยังฉีดไปแล้วกี่รอบนะคะส่งข่าวด้วยนะคะเกียร์เราฟังข่าวคราวจากทุกส่วนแล้วค่ะที่ตัดสินใจเอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ไปใช
1: ้
0: ด้วยเหตุไม่ได้ต้องการเรื่องของการที่จะเชียร์ขายแต่ทุกคนที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยของเราพี่ช้างต้องได้ผลค่ะ
1: ไม่มีใครมาขอตังค์คืนนะเพราะถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเราคืนเงิน
0: มีนี่ป้าสีป้าสีอยู่พระพรหมนี
1: ่ครับ
0: ลูกเกียร์ที่รักนี่ลูกเกียร์ที่รักนะให้ชวนไปหอมแก้มแล้วพี่ช้างรู้ไห
1: ม
0: แต่ว่ามาเอาตังค์ไปคืนด้วยตาถามว่าทำไมเอาตังค์คืนเนี่ยทำไมต้องเอาตังค์คืนมันสวยเกิน
1: สวยเกินไป
0: มันสวยมากแล้วก็ให้ลูกเกียร์มานะให้มาสวนป้าหน่อยเกียร์บอกว่าเอาใบสุดท้ายนะป้าคุณป้าก็ฉีดไปก่อนทำเหมือนที่เกียร์บอกนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอใบสุดท้ายที่คุณป้าจะทำดอกเนี่ยคุณป้าอยู่คนเดียวแล้วก็ทำก็ไม่ค่อยเป็นเข้าใจไหมอายุก็มากแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้ที่ชำนาญมากๆคือแค่ทำข้าวยำเครื่องเนี่ยชำนาญนะคะแต่ทำทุเรียนทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ชำนาญดังนั้นเนี่ยอยากให้ลูกเกียร์เนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็เรียกแบบลูกเกียร์ที่รักอันนี้ก็แบบโอ้ยเดี๋ยวเกียร์ไปจริงๆค่ะคุณป้าแต่ป้าโทรมาบอก
1: ครับ
0: นะคะให้ป้าสีโทรมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉีดพ่นไปแล้วมันสวยจริงๆทำเหมือนที่พี่เกียร์บอกเนี่ยฉีดดินไปด้วยยิ่งสวยนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสจากการใช้ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
1: ครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศครับพี่เกียร์ครับรวมทั้งเรา2 3 4คนในห้องนี้ด้วยนะ
0: ฮะ
1: วันนี้เราก็ลุ้นนะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะของยูเนสโกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังประชุมนะคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะครับระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับเดิมวัดพระธาตุเราจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่ามีการเลื่อนมาพิจารณาในวันนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เขากำลังประชุมอยู่นะครับนะตอนนี้กำลังประชุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะครับว่าน
0: ี่ก็เป็นถ้าแบบทุกอย่างประกาศออกมาเป็นมรดกโลกให้กับพระบรมธาต
1: ุ
0: นครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะเราก็ได้เฮกันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเราเป็นแหล่งแรกของภาคใต้ด้วยเพราะภาคใต้เราไม่เคยมีมาก่อนพี่เกียร์
0: จริง
1: นะฮะภาคอื่นเขามีกันแล้ว
0: เขามีแล้วอย่างเช่นถ้าในเรื่องของฮะไม่ใช่นี่พี่เกียร์กำลังพูดที่เขาใหญ
1: ่
0: เขาใหญ่นี่เขาได้มรดกโลก
1: ใช่
0: เขาได้ในเรื่องอะไรนะความเป็นธรรมชาติอ่ะ
1: ครับ
0: ความ
1: อุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: ประมาณนี้คือเขาใหญ่เนี่ยหาข้อมูลให้หน่อย
1: เ
0: นาะที่เขาใหญ่อันนี้มีป้ายใหญ่โตเลยคุณ
1: ครับ
0: พี่แกก็ไปมาแล้ววันเนี้ยคือเป็นการรับรองว่าเนี่ยขึ้นเป็นมรดกโลก
1: ใช่
0: นะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าที่อื่นจังหวัดไหนอ่ะ
1: ก็มีหลายที่เหมือนกัน
0: มีหลายที่นะประเทศไทยค่อนข้างจะน้อยที่เราไปกันมาเนี่ยตุรกีใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนั้นแบบเยอะมาก
1: โบราณ
0: โบราณนานมากแล้วก็ได้แบบมรดกโลกเยอะมากแล้วก็การที่ได้รางวัลจากเป็นมรดกโลกเนี่ยจากยูเนสโกเนี่ยมันก็คือเราสามารถอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมอ
1: ่
0: ะเอาไว้ได้ด้วยงบประมาณที่ยูเนสโกเขาจะ
1: ให้มา
0: เพื่อที่จะทำการอนุรักษ์แต่ว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสมบัติโลกไปแล้วไม่ใช่สมบัตินครศรีธรรมราชแต่มันจะเป็นสมบัติของโลกที่เราจะเข้าไปทำอะไรตามอำเภอใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว
1: อ
0: ันเนี้ยไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ที่ขึ้นเป็นมรดกโลกนะเราจะเข้าไปจัดการทุกอย่างด้วยอำเภอใจด้วยการบริหารของจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้แล้วทุกอย่างมันต้องผ่านการบริหารมาจากยูเนสโก
1: ใช่
0: นะคะ
1: นะก็ไปกันหลายท่านนะครับเห็นท่านสบิดานะครับท่านสุชาติชมกลิ่นเห็นสสพี่ปุ้ยนะพิมพ์พัฒนาวิชัยคุณเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านสมชายลีลาน้อยท่านรองวิทยาเขียวรอดนะฮะที่เดินทางไปกันนะครับในส่วนของประเทศไทยเรา
0: เขาบอกว่า8มรดกโลกในประเทศไทย
1: มีที่ไหนบ้าง
0: มีที่ไหนบ้างอันหนึ่งนี่คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะนะคะแล้วก็นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโอ้
1: เมืองเก่าของเราแต่ก่อน
0: ใช่แล้วก็โบราณคดีบ้านเชียง
1: ครับ
0: นะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
1: ครับ
0: ศรีเทพอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะคะ แล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอุดรนี่มี2ที่แล้วนะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็มรดกโลกทางธรรมชาตินะคะก็เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ
1: ่
0: นเรศวรใช่ค่ะห้วยขาแข้งนี่เองที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ
1: ่
0: นะคะอันนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดมากๆเลยนะแล้วก็กลุ่มป่าแก่งกระจานนะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีค่ะแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาแล้วแต
1: ่ท่านครวัดพระธาตุได้ก็จะ
0: เป็นเก้า
1: แล้วเป็นแหล่งแรกของภาคใต้เพราะล่าสุดนี่คืออยู่แค่ประจวบ
0: ใช่
1: ยังไม่ลงมาด้ามขวาน
0: แก่งกระจานยังไม่ลงมาที่ด้ามขวานเลยก็ถือว่าอันนี้คือทางพระพุทธศาสนาด้วย
1: ร
0: เราได้มีโอกาสฟังข่าวนี่จริงๆมีอายุมาพันกว่าปีแล้วนะพี่ชาถ้าเขาลงไปดูที่เขาไปหน่วยขุดเจาะอะไรนะเขาเรียก
1: ของกรมศิลป์นะ
0: ของไม่ใช่สิฮะอีกอันนึงอ่ะอ
1: ี
0: กหน่วยงานธรณีวิทยานะคะเขาเข้ามาดูแล้วก็ขุดมันจะมีช่องให้เปิดเข้าไปดูข้างในว่า
1: อายุมันเท่าไหร่
0: อายุเท่าไหร่นะเขาดูจากก้อนอิฐก้อนหินที่เอามาทำนี่แหละค่ะนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่คือมันก็เหมือนเทียบเท่ากับต่างชาติเนาะพี่ช้างเนาะที่ทำด้วยมือไม่มีเครื่องจักรใดสามารถสร้างยอดพระธาตุสูงขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะคะนี่แหละก็คือเขาเรียกว่าความเป็นมนุษย์ที่สามารถทำอะไรก็ได้นะพี่ชังมนุษย์นี่สามารถทำอะไรก็ได้เราก็รอลุ้นกันค่ะว่าเขาประกาศชื่อมาเป็นนครศรีธรรมราชหรือไม
1: ่ครับ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวถ้าได้พรุ่งนี้ก็มีฉลอง
0: เรามีเตรียมการไว้
1: ดำโนรา
0: 1,000 กว่า
1: ไปรับ
0: นางพี่เกียร์หรอ
1: ครับ
0: จริงๆเนาะให้ไปได้ไหม
1: ได้ชาวบ้านรำได้คุณใส่ชุดไปเองเลย
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: เกียร์ก็พี่เกียร์รำเป็นนะแต่พี่กำลังรำ
1: ชวนอยู่นี่ชวนอยู่ไม่รู้ว่ารำเป็นไง
0: ให้พี่เกียร์อยู่ข้างหน้าสิ
1: หน้าถนน
0: น้อหน้าสุดของแถวอะได้ไหมพี่จะได้ไม่ต้องดูใครเขาจะได้ดูพี
1: ่เราไม่ได้ไปซ้อมกับเขาเราลำไม่ตรงอย่างว่ากับเขาเราก็ลำในโซนของชาวบ้านด้วยความศรัทธาใช่ไหมก็อาจจะมาลำโชว์ไงคนอื่นอ่ะ
0: พี่เกียร์ลำ
1: เรานี่ลำด้วยความศรัทธาของพระธาต
0: ุแต่พี่เกียร์นี่เป็นโนราโบราณน่ะนะแบบ12ท่าแบบโบราณนะท่านผู้ฟังเรียนมาตั้งแต่อายุ4ขวบนุ่น
1: ครับ
0: นะมันจำเป็นแล้วที่มัน
1: พดในถาดใช่ไหม
0: เมื่อก่อน
1: มันจะได้พาไปออกงานได้เยอะดี
0: จริงเขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับนะท่านฟังเมื่อไหร่ที่มโนราขึ้นเครื่องแล้วหมายความว่าทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็รำนะคะแล้วก็ม้วนตัวเองตัวอ่อนเนี่ยเป็นมโนราตัวอ่อนม้วนตัวเองลงไปในถาดที่เราแบบเสิร์ฟอาหารน่ะท่านผู้ฟังนะเป็นถาดที่เราเหมือนถาดไอ้วัดอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราพดตัวเข้าไปในนั้นได้ม้วนตัวไปในนั้นได้เนี่ยคนที่เจ็บแข้งเจ็บขาหัวเขาไม่ดีปวดเมื่อยตรงไหนเนี่ยค่ะเขาบอกให้ไปแก้บนกับมโนรา
1: ครับ
0: ตัวอ่อนแบบนี้ค่ะแล้วเราโอ้ได้เงินจมถาด
1: ใช่
0: พี่เกียร์เคยพดได้จริงๆแต่ตอนนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่สามารถเพราะไม่ได้ฝึกมาต่อเนื่องยาวนานค่ะแล้วก็ห่างหายไปตั้งแต่เรียนจบมัธยมอะค่ะ
1: ครับ
0: ไม่แต่ว่าจำท่าได
1: ้
0: ทุกครั้งที่เราใส่เครื่องมโนราท่านผู้ฟังรู้ไหมว่ามันเหมือนมีองค์เราก็รำได้สบายๆถึงแม้ว่าถ้ากินนอนที่มันต้องยกขาขึ้นข้างนึงแล้วก็รำแล้วก็หมุนรอบตัวเนี่ยก็ทำได้
1: ครับ
0: มันทำได้เองโดยอัตโนมัติค่ะท่านผู้ฟังมันก็เป็นเรื่องของพลังแห่งความศรัทธาเลยค่ะเรานับถือซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเหนือกล้าคุณเข้าใจไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างตราของบริษัทพี่เกียร์ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเซิร์ตนะท่านผู้ฟังตราบริษัทเกตประธานพรเนี่ยก็คือจะเป็นเซิร์ตซึ่งนั่นหมายถึงว่าสูงสุดของมนุษย
1: ์
0: ก็คือมีเซิร์ตอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็มันก็ตรงกับประเด็นเราคือเราทำปุ๋ยมาเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะไปช่วยภาคเกษตรให้ทำเกษตรแบบปลอดเคมีอยู่แล้วมันก็มาจากพลังของความศรัทธาที่เรามีความศรัทธาต่อมโนราเดิมที่เรามีอยู่แล้วเป็นครูหมออยู่แล้วอะค่ะท่านผู้ฟังก็เลยใช้เซิร์ตอะค่ะเป็นก็คือเหมือนชดาถ้าภาษากลางก็คือชดาภาษาใต้ก็เรียกว่าเซิร์ต นะคะก็เป็นสิ่งที่เรานับถือเราก็เลยใช้ตราบริษัทเป็นเซิร์ตคุณจะเห็นว่าเสื้อ Black Cat อะค่ะข้างหน้ากระเป๋าอะค่ะคุณจะมีเซิร์ตแต่ส่วนข้างหลังอะจะเป็นแมวดำนะจะเป็น Black Cat อยู่นะคะอันนี้แหละก็คือความหมายของการทำปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดเนาะปกติเราก็ไม่ได้บอกกล่าวเรื่องนี้เนาะก็ได้ถือว่าได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเนี่ยความเป็น Black Cat เราเป็นที่มาที่ไปยังไงนะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากๆในการที่จะไปช่วยให้ทุกคนทำเกษตรแล้วต้นทุนเนี่ยมันเหมือนทุกคนมองว่าโอ้มันดูแพงจริงๆนะพี่ช้างถ้าคุณมองว่าจำนวนขวดค่ะ
1: ครับ
0: มันแพงจริงๆนะคือจากเดิมคนอาจจะซื้อ690 1,000 อย่างเงี้ย 1,400 แต่พอมาเป็น Black Cat อะค่ะคุณต้องซื้อถึง 1,980
1: ครับ
0: แล้วพอใช้คู่กับยาเชื้อราอีกคุณต้องซื้อตั้ง 3,420 บาทมันดูแพงจริงๆแต่เราบอกได้คำเดียวว่าคุณภาพมันคับขวดจริง
1: ๆคุ้ม
0: มันเกิดความคุ้มค่าคุ้มค่าตรงไหนต้นคุณไม่ป่วยไม่โทรมอีกต่อไปคุณใช้ต่อเนื่องยาวๆคุณต้นไม่ป่วยไม่โทรม
1: ยาไม่ต้อง
0: ยาไม่ต้องแล้วก็รักษาโรคได้เร็วที่คุณยังแก้ปัญหาอยู่กับเคมีให้แม้นไปหมดทั้งสวนแล้วก็ต้องอัดเคมีเข้าไปเนี่ยยังไงมันก็ตัดวงจรที่เป็นไฟท็อปเทอร่าหมุนกลับมาไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่การทำงานของ Black Cat นี่คือเราตัดวงจรนั้นได้เลยถ้าคุณยิ่งเลิกเคมีได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้แหละคือมันจะไม่กลับมาที่สวนเราเลยมันจะไม่มีการป่วยรายปีไม่มีการตายรายปีแน่นอน
1: ครับ
0: นะคะขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับทางออนไลน์กันด้วยนะครับป้าพึ่งสวัสดีด้วยนะครับคุณจินตนาทรัพย์สินนะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณเกษมนะครับสวัสดีดีเจทั้งสองมาเจ๊สาวถั่วลิสงนะครับฝนตกมาแล้วนะครับนอนหลับพักผ่อนค่ะนะฮะแล้วก็ฟังรายการไปด้วย
0: ไม่หลับนะนอนแต่ว่าไม่หลับนะเพราะว่านั่งฟังรายการเรา
1: ใช่นะครับแล้วก็คุณพิรัตน์ปณิสราโกมินนะครับมาช้าแต่ก็มานะนะคุณพงพัฒน์นะสวัสดีครับนะฮะนี่ที่ทักทายกันมาตอนนี
0: ้ค่ะก็สวัสดีเจ้อรุณีสุขใสด้วยนะคะกำลังชมกันอยู่อาทิตย์ที่แล้วไม่สิเมื่อวันอังคารเนาะวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยค่ะก็มีทีมงานจากทางจันทบุรี
1: ครับ
0: นะมาเที่ยววัดเจดีย์ไอ้ไข่นะพี่ก็บอกว่ามาถึงนี่แล้วเนาะเขาลงมาทานอาหารที่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมนะคะแล้วก็ยาวไปพัทลุงไปนอนไปล่องแก่งกันที่แก
1: ่งนัน
0: ม
1: ด
0: แดงนะล่องแก่งตรงแถวนั้นแล้วก็ขากลับก็มาแวะร้านตังเกียนะคะก็ได้พูดคุยกันก็คือทั้งรถตู้ที่มากันนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นลูกค้าปุ๋ยแบ็คแคททั้งหมด
1: เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แบ็คแคทไม่ได้จัดทริปให้เขาใช่ไหม
0: ไม่ได้จัด
1: เขามากันเอง
0: เขามากันเองค่ะนะแล้วก็ก็สนุกสนานนะก็กินติ่มซำกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ใช้โต๊ะอาหารนะคะบรรยายการใช้ปุ๋ยไปเลยค่ะพี่ช้างรู้ไหมว่าเกียร์บรรยายโต๊ะของเจ้เลไหลไปเนี่ยค่ะโต๊ะข้างที่เขาฟังอยู่เขาทำสวนด้วย
1: ครับ
0: เขาก็อ๋อปุ๋ยแบ็คแคทอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแต่เราก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนประสบผลสำเร็จอยู่แล้วท่านผู้ฟังดังนั้นการตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทนะไม่มีทางคำว่าไม่เจอความสำเร็จถึงแม้ว่าจะไปเจอสภาวะอากาศที่แย่ในความแย่ของทั้งชุมชนนะคะในความแย่ของทั้งอำเภอกับสถานการณ์นั้นนะคุณได้ดีที่สุด
1: ครับ
0: ถามว่าเราจะแย่ไหมเราก็แย่ไปกันเหมือนกันแต่ผลผลิตเรายังมากกว่าเดิมอยู
1: ่ครับ
0: จะมากกว่าเท่าไหร่แต่ยังมากกว่าแล้วมันยังได้น้ำหนักมันยังได้ในเรื่องของคุณภาพผลผลิตขึ้น AB มากกว่านี่แหละคือคุณภาพของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
1: ครับเจ๊สาวบอกว่าได้ฟังคุณเกียร์พูดเรื่องโนราตาแจ้งขึ้นมาเลยค่ะหายง่วงนอนนะคะ
0: อ้าวเหรอน่าฟังเหรอ
1: น่าจะมีครูหมอโนราเหมือนกันนะฮะเจ๊สาวนะครับพักกันก่อนนะครับบทเพลงที่แนะนำกันมาจากพี่หมูเคียนซาครับทางโทรศัพท์นะขอเพลงกันมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0754192225ครับ

0: 14นาฬิกากับ49นาทีครับบทเพลงที่จบไปนะครับเอกชัยศรีวิชัยครับชื่อเพลงว่าห่วงแม่ห่วงบ้านนะครับอันนี้ก็แนะนำกันมานะครับจากพี่หมูนะครับเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: นี่มาจากเคียนซาด้วยคุณตะกริดนะคะ
0: ค
1: นะคะก็รวมที่พักด้วยคุณตะกริดค่ะเขาถามว่าเนี่ยตั๋วไปเที่ยวเนี่ยได้แต่ตั๋วอย่างเดียวไม่มีที่พักใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณช้างบอกไปสิไปเที่ยวกับแบล็คแคทเนี่ยเที่ยวแบบไหน
0: คุณจ่ายตังค์แค่จากบ้านไปถึงสนามบินสุวรรณภูม
1: ิค่ะ
0: ที่เหลือยกเว้นของฝาก
1: จ้ะที่เหลือบริษัทดูแล
0: จ่ายหมดทั้งไปและกลับ
1: จ่ายบางทีจ่ายเกินงบค่ะท่านผู้ชม
0: ใช
1: ่บางทริปก็จ่ายเกินงบนะ
0: เพราะฉะนั้นเงินที่เตรียมไปสำหรับซื้อของฝากเท่านั้
1: น
0: หร
1: ือ
0: ว่าการใช้จ่ายส่วนตัวอย่างอื่นบางคนลืมแปรงสีฟันไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จริงๆเที่ยวสบายค่ะกับ Black Cat นะคะ
0: ครับ
1: ก็ได้แค่ตั๋วอย่างเดียวเหรอเนี่ยเขาอันนี้ก็มาจากลูกค้าที่เปิดใจซื้อแค่ไม่กี่ชุดหกแถมหนึ่งไปเป
0: ิ
1: ดใจหกแถมหนึ่งตอนนี้ตัดเก็บผลผลิตก็คือบอกมาเลยว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าได้ดอกเยอะกว่า
0: ครับ
1: ดอกมาง่ายแล้วก็ได้เยอะนะคะแล้วก็ติดผลผลิตดี
0: ครับ
1: แล้วก็ตัดผลผลิตมาเสร็จผลผลิตได้เบอร์ AB มากกว่าด้วยก็เลยเป็นที่มาของการเปิดใจซื้อยกลังแล้วใช้ทุกแปลงที่มีนะคะอยู่ที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านผู้ฟังคือตอนนี้เนี่ยจริงๆพี่เกียรติเนี่ยทำงานเรื่องนี้มาทั่วประเทศสัก10กว่าปีแล้วเนาะพี่ช้างเนาะ10กว่าปีแล้วท่านผู้ฟังเกียร์ทำงานเรื่องของเกษตรมาเนี่ยน่าจะ13 14ปีแล้วมั้งคะแล้วก็เดินทางทั่วประเทศไปกับทุกพืชมาอยู่แล้วนะคะพอเราเดินทางเราจะเห็นเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของแต่ละพื้นที่แต่ละภาคว่าโรคเขาคืออะไรปัญหาจริงๆมันคืออะไรแต่พอเราไปหยิบยื่นวิธีการแก้ค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: คือการที่เกียร์ลงสวนท่านผู้ฟังเกียร์ไม่ได้ไปขายปุ๋ยนะคะคุณต้องเข้าใจใหม่เกียร์ไปลงสวนเนี่ยเกียร์ไปเพื่อจะไปพัฒนาต่อหลังจากที่คุณเปิดใช้มาแล้วนะคะเปิดใจใช้กับเรามาแล้วสักระยะเราจะไปเพื่อพัฒนาต่อว่าทำยังไงบ้างที่จะทำให้คุณลดต้นทุนทำยังไงบ้างที่จะทำให้ติดดอกออกผลมากกว่าเดิมทำยังไงเพื่อที่จะได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วได้เป็นผลผลิต AB นั่นคือสิ่งที่เกียร์ลงสวนนะคะเกียร์ไม่ได้ไปเพื่อเอาปุ๋ยไปขายถ้าใครที่กวักมือพี่เกียร์ข้างทางแบบเรียกก่อนระหว่างทางเนี่ยขอซื้อปุ๋ยเนี่ยไม่มี
0: ครับ
1: ขอโปรชัวร์สักใบสิคะไม่มี
0: ครับ
1: มีแต่คุณเกียร์เท่านั้นนะคะก็จะไม่มีอย่างอื่นไปขาย
0: ซึ่งบริษัทอื่นก็ไม่มี
1: ไม่มี
0: นะถ้าปุ๋ยยี่ห้ออื่นคุณอยากได้โบชัวร์เหรออ่ะได
1: ้
0: คุณอยากซื้อตอนนั้นเลยเหรอได
1: ้
0: แต่คุณอยากเจอเจ้าของบริษัทไม่มี
1: ไม่ได้ไม่เจอ ไม่ได้ เขาก็ยังสงสัยว่าเอ้านี่คุณเป็นเจ้าของบริษัทจริงเหรอมันนั่งคุยดินอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ยมันทำงานแล้วมันมีความสุขท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: คือเวลาเกียร์ไปเดินสวนแล้ววันแรกไปเจอกันแบบนี้พอหลังจากพัฒนากันไปนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเขาทำตามพอไปเยี่ยมอีกรอบนึงอะ
0: ครับ
1: มันจะเป็นคนละฟิลเลยนะความรู้สึกจะคนละความรู้สึกเลยเจ้าของสวนก็แบบว่าเปิดตั้งท่ารอเลย
0: เมื่อก่อนเนี่ยนั่งอยู่ในสวนก่อน
1: นั่งอยู่ในสวนแล้วออกมาก
0: ็
1: ว่าเราขับรถไปแล้วก็จะออกมาก็รอดูหน้ามันก่อนนี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ครั้งที่สองอาจนั่งแคร่หน้าบ้าน
1: นะครั้งที่สามมายืนรอหน้าประตูแล้วรอกอดแล้วค่ะอันนี้คือเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันอย่างพี่จิ๋มเนี่ย
0: หุงข้าวให้กินด้วย
1: หุงข้าวให้กินแบบมันพี่จิ๋มนี่นะไปครั้งแรกโอ้ยเตรียมรังนกไว้บ้างของฝากรอต้อนรับเต็มไปหมดเลยพี่ช้างนะคะพอไปอีกรอบนึงโอ้อันนี้ตั้งใจกวนเลยทุเรียนเนี่ยตั้งใจกวนเลย
0: ครับ
1: เอามาให้น้องเกียร์ก่อนนะที่จริงเราไม่ได้มีอะไรแลกเปลี่ยนกันเลยนอกจากความสำเร็จที่พี่เกียร์หยิบยื่นให
0: ้ครับ
1: ความสำเร็จในอะไรล่ะในเรื่องของผลผลิตที่มันดี4ภู5ภูอย่างเงี้ยสวนทุเรียนเอาไปฉีดมังคุดโอ้มังคุดก็ได้เปลือกใหญ่ทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: มันมีแต่เรื่องดีเนี่ยแทนที่เมื่อก่อนต้องรักษาโรคก็ไม่ต้องรักษาโรคอ่ะน้องเกียร
0: ์
1: มันก็แปลกเนาะใช้แบ็คแคทแล้วไม่เจอนะไม่เจอหน้าเพี้ยไก่แจ้เลยทั้งปี
0: ครับ
1: ใช้แบ็คแคทกับแบ็คแคทวันไม่เจอหน้าเพี้ยไก่แจ้เลยทั้งปีไม่เจอเพี้ยหอยเลยทั้งปีมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะเมื่อก่อนคุณต้องเจออะไรบ้างเจอเพี้ยหอยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยนาสารคุณจะเจอเพี้ยกระโดดนะคะจักกะจันฝอยคุณจะเจอไรแดงคุณจะเจอเพี้ยไฟเจอมันทุกเรื่อง
0: ครับ
1: แล้วคุณก็ต้องเจอราดำคุณต้องเจอใบสนิมคุณต้องเจอใบเรียวไม้กวาดคุณต้องเจอใบไม้แต่พอใช้แบ็คแคทกับแบ็คแคทวันมาต่อเนื่องสิ่งเราเนี่ยไม่เจอมันเป็นเรื่องแปลกแต่คนทำสวนทั่วไปไม่เชื่อ
0: ครับ
1: คนที่เชื่อคือคนที่ตัดสินใจแล้วลงมือทำแล้วเท่านั้นทุกคนเชื่อหมดแล้วพี่จิ๋มยังบอกว่าเหมือนที่น้องเกียร์พูดทุกคำได้แบบนั้นจริง
0: ๆ
1: พี่เกียร์พยายามพูดแล้วก็ถามกลับลูกค้าว่าหลังจากที่ได้ทำตามแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงไหม
0: ครับ
1: จริงน้องเกียร์เป็นทุกคำเลยที่น้องเกียร์พูดเพราะว่าสิ่งที่เกียร์ทำเกียร์ปรารถนามาตั้งแต่แรกว่าเราตั้งใจที่จะทำพื้นที่เกษตรให้ประสบผลสำเร็จเราจะได้ไม่ต้องมานั่งโอดโอยทุกชนิดพืชจะต้องไม่นั่งโอดโอยรอความช่วยเหลือจากภาครัฐตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเดียวสำหรับแร็คเก็ตสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ผลผลิตเยอะไม่มีที่ขายเกียร์ไม่รู้จะต้องทำไงต่อ
0: ครับ
1: ดูอย่างพี่สาวดิฝรั่งไม่มีที่จะไปขาย
0: มีเยอะ
1: เกิน
0: อร่อยด้วย
1: เยอะเกินนั่นคือมันก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาแต่สิ่งที่เกียร์อยากบอกกับทุกคนคือเมื่อไหร่ที่เราปลูกเป็นผลิตเป็นเราต้องขายเป็นด้วย
0: ครับ
1: นี่คุณตะกิดบอกว่าผลผลิตดีดอกลูกสวยครับดอกมาพอต้นไม่ต้องติดดอกทิ้งเลยมางามหมดเนี่ยข้อดีไงแล้วคุณจะมานั่งจ้างคนเกี่ยวดอกอยู่ทำไมคุณจะต้องมานั่งจ้างคนมาแต่งลูกอีกทำไมคุณจะต้องไปเสียเงินเพิ่มขั้วเหนียวหนามเขียวอีกทำไมคุณจะต้องไปซื้อหลายๆตัวเป็น10ตัวแล้วผสมทำไมในเมื่อเรามีแบล็คแคทที่รวมเอาธาตุอาหารทั้งหมดครบอยู่ในชุดนั้นแล้วและเพียงพอที่พืชต้องการด้วยขอแค่คุณฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับปิดท้ายชั่วโมงนี้ข่าวดีต่อใจครับยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลกแล้วนะครับนับเป็นแห่งที่9ของไทยครับ
1: นะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนครศรีธรรมราชแล้วก็ประเทศไทยด้วยที ่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งที่เป็นแหล่งที่9นะคะสำหรับมรดกโลก
0: ครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับสำนักข่าวไทยได้โพสต์ข่าวนะครับว่าคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะและพรุ่งนี้ก็มาดูมโนรา 1,000 กว่าชีวิตที่หน้าวัดพระธาตุได้เลยนะคะทุกคนค่ะ
0: มาร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะเป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเราได้รับรางวัลปุ๊บเราก็เขาเรียกว่ารำถวายแด่พระธาต
0: ุ
1: ใช่นะคะ
0: ครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วย
1: ใช่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงแรกกันก่อนนะครับพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่สองนะครับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันดีเจช้างและคุณเกียร์เดี๋ยวกลับ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีมติเห็นชอบภายใต้เกณฑ์ข้อที่2และ6ส่งผลให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มเป็นแห่งที่9เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีที่ให้การสนับสนุนการเสนอชื่อของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งนี้จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเอกนิติพร้อมคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้คนที่ถูกหลอกเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569ถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงโดยสามารถคัดเลือกคู่ผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทางข้อมูลการถือครองทรัพย์สินและข้อมูลด้านอื่นๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวและสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกจะต้องช่วยเหลือและคืนสิทธิ์ให้นายเอกนิติกล่าวว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวต่อไปทรัมป์ร่วมงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวโดยกล่าวถึงสถานการณ์อิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนด้วยมุกตลกสลับการเหน็บแนมและสวมหมวกสีแดงที่มีข้อความทรัมป์2028พร้อมพูดติดตลกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4แม้จะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองแต่สุนทรพจน์ที่ยาวนานกว่า1ชั่วโมงของทรัมป์กลับเน้นไปที่การโจมตีคู่แข่งทางการเมืองและประเด็นหาเสียงเดิมๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางไปเยือนสหรัฐสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
7: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับบทเพลงจากพี่เบาวีครับชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะครับเป็นบทเพลงแรกที่เอามาเริ่มต้นกันในชั่วโมงที่2นะของรายการนะครับวันนี้ครับ
1: ค่ะก็คือน้ำลาย
0: ตอนพักคือเราไปกินของดีมาเป็นไข่ปลาทอดกรอบ
1: แล้วก็นั่งกินกันอย่างสนุกสนานค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เพิ่งพอพูดพอเข้ารายการปุ๊บนั่งกลืนน้ำลายต่อพี่ช้างนะไม่ใช่เกียร์ก็อยู่กันนะ 15:18 นค่ะ
0: ครับ
1: เป็นชั่วโมงที่2แล้วค
0: ่
1: ะก็ยังคงพูดคุยกันเหมือนเดิมนะสนับสนุนรายการก็เจ้าเดิมอยู่
0: ปุ๋ยแบล็คแคท
1: กับยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะสนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ
0: คุ
1: ณจะสามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทก็ได้หรือคุณจะโทรมาที
0: ่0634596939ครับ
1: ค่ะ
0: 0634596939นะครับก็สามารถติดต่อได้ตรงนะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับได้เลยนะครับ
1: ขออภัยค่ะท่านผู้ฟัง
0: ลูกบอกว่ากินไข่ปลาเนี้ยมันจะติดที่ร่องฟัน
1: อ่าฮะ
0: ตอนนี้มันไม่ได้ติดร่องฟัน
1: มันติดตรงไหน
0: มันติดคอ
1: พี่ช้างแบบกินเป็นถุงค่ะท่านผู้ฟังแล้วก
0: ็อร่อย
1: แล้วมันจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆนะถ้าเกิดว่าคนที่เดินทางมาพัทลุงเนี่ยคุณจะได้กินไข่ปลาทอด
0: ลุงอะไรนะ
1: พัทลุง
0: มันจะมีลุงอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะมีเป็นชื่อร้านใหญ่ๆแถวๆสี่แยกควนขนุน
1: อ
0: ่ะลุงเท่งหรือว่าลุงอะไรประมาณนี้
1: จะมีไข่ปลา
0: ลุงไรโอ้แถวควนขนุนแถวไฟแดงมันจะมีขึ้นป้ายว่าไข่ปลาทอดลุงอะไรทั้งอย่างตอนทหาร
1: ลุงทิมลุงธงลุงอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักไข่ปลาทอดนะแต่เดี๋ยวนี้เขามาพัฒนาทำเป็นเหมือนข้าวเกรียบนะแต่ว่าใส่ไข่ปลาลงไปนะคะมันก็จะมีติดร่องฟันบ้าง
0: อร่อยแต่อร่อยนะเก่งมากเลยคนพัทลุงเนี่ยมันทำที่พัทลุงซะด้วยสิ
1: ควรพนังตุง
0: เออ
1: นะคือพัทลุงเนี่ยอะไรที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากชุมชนเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้มแข็งค่ะคุณเห็นปลาทอดนี่ไหม
0: ลุงทินเห็นไหมทอทหาร
1: พี่แกว่าลุงทนหรือไงลุงทิน
0: จะช้างว่าลุงเท่ง
1: นะแล้วก็เขาจะเก่งในเรื่องของการทำงานแบบปุ่มปัญญานะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดแล้วเขาก็จะมีกลุ่มค่ะก็จะมีอย่างเนี้ยอย่างที่อะไรแก้วนะบางแก้วนะ
0: ค
1: ะเขาก็จะทำแบบกลุ่มเครื่องแกง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นน้าของดิฉันเองเป็นญาตินะ
0: ครับ
1: เป็นญาติของเกียร์เนี่ยเขาก็จะเป็นประธานกลุ่มซึ่งก็ทำเครื่องแกงแกงส้มแกงไตปลาแกงพริกโคตรอร่อยท่านผู้ฟัง
0: แล้วมันได้กันมากนะพี่เกียร์มันไม่ได้ได้เฉพาะคนทำเครื่องแกง
1: คือได้ทั้งกลุ่ม
0: มันได้คนปลูกพริก
1: คนปลูกพริกปลูกตะไคร
0: ้ปลา
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยถ้าเกิดว่าชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านสามารถรวมกลุ่มกันทำแบบนี้ได้ครับคุณจะมีรายได้กันทุกคนนะ
1: แต่จริงๆพัทลุงเขาจะเก่งเรื่องนี้จริงๆค่ะก็เก่งในการของการพัฒนากลุ่มอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากพัฒนาจังหวัดที
0: ่หรือพัฒนาการ
1: เขาจะเริ่มต้นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เรามีโอกาสเดินทางไปสวนเราก็จะเจอเราจะเห็นว่าเราเที่ยวพัทลุงเนี่ยเราเที่ยวแบบธรรมชาติจะมีตลาดไต่โนดบ้างอะไรบางที่ก็แล้วก็ดังแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติเยอะมากที่พัทลุงไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งไม่ว่าจะไปอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใครที่ถนัดเที่ยวแบบนี้อย่างเงี้ยหน้าฝนเขาก็จะเที่ยวอีกแบบหนึ่งสำหรับพัทลุงเราก็มองว่ามันเหมือนเมืองที่ไม่ได้เปิดออกมาหรูหราไม่มีห้างใหญ่
0: ใช
1: ่แต่ทุกอย่างมันคือความ
0: เป็นวิถีชีวิต
1: วิถี
0: ผมคือหลักขับรถผ่านเลยผมจะได้
1: กลิ่นอะไร
0: ยิ่งตอนเย็นๆอ่ะ
1: กลิ่นอะไร
0: ได้กลิ่นควันมันนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆที่แบบที่บ้าน

0: เลี้ยงวัวอะไรเงี้ยแต่ต้องกอกควันไล่ยุงให้วัวตอนเย็น
1: ไอ้ร้อยเนี่ยจริงแล้วติดในบ้านลุงนี่ไง
0: เออ
1: ลุงอะไร
0: ลุงอะไรล่ะ
1: ที่เราไปดูเรื่องนาข้าวอ่ะลุงคม
0: ลุงคมที่เชียงใหญ
1: ่บ้านเกียร์ก็พ่อเลี้ยงวัวเยอะมากแล้วฟังสมัยก่อนพ่อเลี้ยงวัวเยอะมาก
0: พอพูดถึงได้กลิ่นไอ้เชือกวัวที่มันโดนขี้วัว
1: อะไรมันเป็นกลิ่นที่โคตรเอื้อนเลยท่านผู้ฟังมัน
0: หอม
1: สำหรับพี่เกียร์เวลาไปจูงวัวท่านผู้ฟังอร่อยเวลาไปจูงอันนี้พี่ช้างชอบกลิ่นเชือกที่มันขี้วัวหรอโอ้ยโอ้ยท่านผู้ฟังไอ้ยาที่บ้านไม่เลี้ยงแล้วทำยังไงด
0: ีแต่มันต้องไม่เปียกนะมันต้องแห้ง
1: ๆลุงคม
0: แห้งอาจจะหอม
1: เที่ยวบ้านเอาไหมพี่ช้างทั้งหมดฟังรายการอยู่น้องหมีคะน้องมีเอาเชือกวัวที่มันโดนขี้วัวแล้วอ่ะ
0: ต้องแห้ง
1: โดนเยี่ยวโดนขี้วัวแล้วเยี่ยววัวแล้วอ่ะค่ะเอาไปตากแห้งให้ช้างหน่อยแล้วเอามาให้ช้างนิดนึงช้างชอบ
0: จริงมันมีกลิ่นเฉพาะ
1: จริงเหรอ
0: ของมัน
1: ช้างชอบเหรอเอาพี่เกียร์เนี่ยลุงก้านพี่เกียร์พี่กิ่งรับประกันว่าไม่ชอบแน่เราต้องจูงมันไงตอนเราเลิกเรียนแล้วพ่อมีหน้าที่บอกว่าเอ้าสมก้านเกินไปเอาวัว
0: ครับ
1: เข้าคอกกิ่งแก้วแล้วพี่กิ่งนะเธอมีคลุยอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่าเหล่านึงใช่ไหม
0: ครับ
1: เออคลุย
0: เขาไม่น่าจะเรียกว่าเหล่าอะ
1: เรียกว่าไม่ใช่
0: เหล่าไหม
1: หนึ่ง
0: เหล่าคล้ายๆกันกับเหล่าแต่ว่าเราเขาเรียกเหล่า
1: คลุยมีอยู่อันหนึ่งแล้วก็พี่ก้านเนี่ยต้องทำทุกเรื่องเลยนะเพราะคุณกิ่งเนี่ยขึ้นไปนั่งบนหลังวัวแล
0: ้
1: วอ
0: ุ้ยอันนี้นึกถึงไอ้นนท์เลย
1: ไอ้คราวแล้วก็นอนค่ะพี่ชายเกียรติตอนนี้เป็นทนายความนะครับแล้วก็นอนบนหลังวัวแล้วก็เป่าขลุ่ยเป็นเพลงเลยค่ะตอนเย็นจะได้ยินเนี่ยเขาจูงวัวกันพี่ก้านก็จูงวัวพี่กิ่งก็เป่าขลุ่ยบนหลังวัว
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นเสียงเพลงที่เราได้ยินเนาะเป็นเสียงดนตรีที่เราได้ยินก็เป่าขลุ่ยไปเพราะเชียร์เขาเป่าขลุ่ยเก่งนะฮะแล้วก็พี่เกียรติมีหน้าที่ในการลดน้ำพริกเก็บพริกเอ้ยลดน้ำพริกเอ้ยเนี่ยพี่เกียร์แล้วไปขนแตงกวาเอ้ยเนี่ยพี่เกียร์แล้วไปขายข้าวโพดต้มเนี่ยพี่เกียร์มีหน้าที่เยอะมากเดินฟังแล้วก็เกลียดวิถีนี้มากเลยเพราะมันเหนื่อยเกียร์เนี่ยเกลียดวิถีนี้มากแล้วพ่อก็จะคงเป็นกังวลกับพี่เกียร์เนาะว่าจะเป็นแบบคนที่พอไปอยู่เมืองกรุงแล้วคงลืมก็จะโดนสอนไว้ว่าเกิดเป็นคนแล้วจะไปเจริญรุ่งเรืองอะไรก็แล้วแต่อย่าเป็นวัวลืมตีนห้ามลืมบ้านเกิดเมืองนอนห้ามลืมวิถีที่ตัวเองผ่านมา
0: ครับ
1: ให้สำนึกตนอยู่เสมอนะว่าเรามีวิถีชีวิตแบบไหนเราไม่จำเป็นต้องไปแบบเหมือนคนอื่นที่แบบลืมตัวตนของตัวเองไป
0: เรามีที่มายังไง
1: อย่าลืมที่มาของเรานะซึ่งการจูงวัวเนี่ยพี่เกียรติจำได้ว่าพี่เนี่ยเป็นเด็กเรียนในเมืองเนาะเรียนในเมืองหาดใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วก็โรงเรียนแบบระดับเด็กลูกคนมีตังเรียนไงทุกคนเราก็ไปเป็นหนึ่งในนั้นแต่เราผ่อนค่าเทอมนะ
0: ครับ
1: เพื่อนรู้ผ่อนค่าเทอม กว่าจะขายข้าวได้ค่าเทอมท่านผู้ฟังสมัยนั้นเกียร์เรียนนะค่าเทอม 4,500 นะอดกันทั้งบ้านอะเพื่อให้ได้ค่าเทอมพี่เกียรติแล้วก็ผ่อนจ่ายกว่าจะหมดงวดแก๊ปแทบจะสอบไม่ได้บางครั้งแต่เรามีหน้าที่ในการจูงวัวเพื่อนขับรถเบนซ์แล้วอะเพื่อนพี่เกียร์เนี่ยขับรถเบนซ์แล้วนะ
0: แต่เราก็ขับ BM นะ
1: สมัยโน้น
0: อ๋อล่ะ
1: สมัยโน้นเพื่อนเกียร์นี่เขามีรถเบนซ์มาส่งหน้าโรงเรียนนะท่านผู้ฟัง
0: ตอนนี้เช็คหน่อยเพื่อนยังขับรถเบนซ์อ
1: ยู่ยังหูเขาขับโรลส์รอยซ์แล้ว
0: โอ้เขาไปอีกนะ
1: เขาไปอีกแล้วเขาก็แบบเขาก็มารับพี่ที่บ้านเพื่อจะไปเที่ยวแต่ดิฉันก็เดินจูงวัวอยู่ตรงถนน
0: ครับ
1: คุณครูเอาพี่เกียร์ไปแซวอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเออเกียร์เดี๋ยวตอนมันไม่ต้องไปเที่ยวหรอกมันต้องไปจูงวัวก่อนจริงๆครูจะแซวทุกคนเลยนะแล้วมันทำให้พี่เกียร์ไม่ได้ชอบกลิ่นขี้วัวที่ติดอยู่ในเชือกเหมือนช้างนะท่านผู้ฟังเกียร์ไม่ชอบกลิ่นขี้วัวที่ติดอยู่ที่เชือกเหมือนน้องช้าง
0: มันหอมจริงๆนะท่านผู้ฟังเราไปดมดูไม่เชื่อ
1: แล้วก็พี่ช้างน่าจะไปอินเดียเนาะคงจะมีความสุขกินขี้วัวทั้งเมืองเลยเอาละจบเรื่องขี้วัวหน่อย
0: เออพูดเรื่องอะไรเราแรกเราคุยเรื่องอะไร

0: กันล่ะ
1: เรื่องเรื่องพัทลุงคุยเรื่องพัทลุง
0: แต่เราก็ต้องชื่นชมนะว่าจังหวัดพัทลุงเหมือนพี่เกียร์บอกแหละเขามีการขับเคลื่
1: อ
0: นแต่ละอย่างอ่ะคือประสบความสำเร็จได้ดีมากนะผมก็ยังชอบเรื่องของขนมเค้กที่ท่าแค
1: ก็คือมีแต่เค้กทุกร้าน
0: ใช่แล้วมันไม่แพงแต่มันอร่อย
1: ค่ะ
0: มันไม่แพงเลยแต่มันอร่อยจริง
1: มันเป็นจุดที่ทุกคนต้องแวะซื้อเป็นของฝากเมื่อคุณผ่านท่าแค
0: ใช
1: ่ไม่ว่าคุณจะผ่านลงไปใต้หรือคุณจากผ่านจากใต้ขึ้นมาทางนี้คุณก็ต้องแวะซื้อเค้กท่าแค
0: ใช่แล้วกล่องอะไรก็ทำสวย
1: ก็คือเขามีการพัฒนาแพคเกจจิ้งเอ่ยรูปแบบของอาหารเอ่ยหรือว่าการต่อยอดแล้วก็
0: กลับมาบ้านเราอะครับ
1: ก็แข่งแย่งกันค่ะ
0: ยังใส่ถุงปฏิกผูกถุงเชือกอยู่แล้วก็เอาปฏิกก็แบบแปะนิดนึงอะไรเงี้ยมัน
1: พอคุณพูดถึงถุงปฏิกเนี่ยพี่เกียร์นึกถึงไปที่ชุมชนตรงม่วงงามซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งคือสถิงพระม่วงงาม อะไรสิงหานครตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีแหล่งพวกตาลตะโหนด
0: uh-huh.
1: เยอะ
0: uh-huh.
1: ก็จะมีเรื่องของน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลเหลวน้ำตาลก้อนน้ำตาลแว่นนะคะก็จะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ
0: ์
1: ที ่เกิดขึ้นตรงนั้นก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฉาบน้ำตาลตะโหนดอร่อยมากพี่ช้างแต่ว่าทุกครั้งที่พี่เกียร์ซื้อเนี่ยห่อละ50 บาทมันมีไม่กี่เม็ดหรอกค่ะแต่มันมัดยางเหมือนไปร้านแกงสมัยเมื่อก่อนมัดยางแบบนั้นเลย
0: ครับ
1: แล้วพี่ความรู้สึกว่าเนี่ยด้วยความที่เขาอร่อยด้วยความที่เขาไปเคลือบกับน้ำตาลตะโหนดซึ่งมันจะมีประโยชน์มากกว่าน้ำตาลสาย
0: ใช
1: ่มันจะมีประโยชน์มากกว่าที่มันไปสกัด
0: หอมหวานอร่อย
1: ใช่มันจะหอมน้ำตาลแล้วมันจะความหวานแบบหวานแบบนัวกลมกล่อมที่มันไม่มีเรื่องของแบะแซเข้าไปอะค่ะมันกลายเป็นว่าพี่เกียรติรู้สึกว่าโอ้เนี่ยทำไมอยากจะพัฒนาแพคเกจจิ้งก็จัง
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวพอเขาฟังเขาทำอะไรต่อรู้ไหม
1: ทำอะไรคะ
0: เขาใส่กล่องปฏิก
1: จริงๆการทำแพคเกจจิ้งอ่ะเหมือนถ้าเราเดินทางไปญี่ปุ่น
0: มันเป็นการเพิ่มมูลค่าข้างในเนี่ยบางทีมันพื้นๆเลยบางทีมันแทบไม่มีอะไรเลยพี่เกีย
1: ร์อ่ะไปญี่ปุ่นเขามีขนมผิงขาย
0: เป็
1: นขนมผิงบ้านเราเลยแต่ทำมาเม็ดเท่านิ้วก้อยแต่บ้านเราขนมผิงใหญ่กว่าฝาขวดน้ำ
0: แล้วเราก็ใส่ถุง
1: แต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาทำเป็นขนมผิงแล้วก็แยกมาถุงเล็ก
0: ๆ
1: ที่สามารถแบ่งทานได้แล้วก็มีตัวการ์ตูนนู่นนี่นั่นเยอะแยะเป็นหมดแล้วก็มีช่องว่างเล็กๆให้พอเราเห็นไปว่าข้างในมันคือขนมผิงนะแพงมาก
0: ใช
1: ่ข้าวอบนี่คือแพงมากทั้งที่ขนมผิงบ้านเราอร่อยกว่า
0: แล้วเราก็จะกินอร่อยทันทีนะเพราะมันสวยดูมันสวยดีแล้วมันแพงก็อร่อย
1: แล้วทำไมเราถึงไม่พัฒนาเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมต้นทุน
0: อ
1: ันเนี้ยเรื่องหนึ่งเลยคือต้นทุน
0: ชาวบ้านทำเองไม่ได้
1: ครับชาวบ้านทำเองไม่ได้
0: ต้องรวมกลุ่มกัน
1: ต้องให้มาจากพัฒนาการพัฒนาอำเภอพัฒนาจังหวัด
0: ไม่งั้นเดี๋ยวบริษัทใหญ่ๆมันก็มาทำไปเองซะอีกนึกออกไหม
1: ใช่มันก็โดนกลืนไปอีกแล้วกลืนไปอันนี้ก็ออกแบบว่าแพคเกจจิ้งมาก็น่ารัก
0: ใช่
1: สำหรับการเป็น
0: อันนี้คือดูไม่รู้นะถ้าไม่อ่านว่าจากพัทลุงอ่ะ
1: คิดว่าเป็นของมาจากเมืองกรุง
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็อันเนี้ยน่าจะทำส่งออกได้ดีถ้าเข้าหาร้าน
0: อ
1: าหารประเภทเนี้ยมันจะส่งไปทางมาเลทางอินโดนีเซียอะไรได้ดี
0: ครับ
1: นะคะถ้าเขาเข้าหาร้านนะเก็บมองว่ามันดีมันมีหาร้านไหมดีนี่ห่อเท่าไหร่พี่ช้าง
0: ไม่กี่บาทนะไม่ถึง100
1: อ๋อเหรอ
0: จริง
1: นะคะ
0: 40-50บาทถึงไหมไม่รู้
1: ทีหลังลุงทินน่าจะลำบากแล้วแหละ
0: เดี๋ยวต้องดูที่จ่ายตังค์ก่อนนะครับก็ลุงทินก็กินแบบสด
1: ๆของลุงทินมีฮาลาลด้วยพี่ช้างอันนี้น่าจะทำส่งออกแล้วค่ะเราก็ไปพูดถึงการแปลรูปอะค่ะอันนี้มันพูดถึงการแปลรูป
0: 3ถุง195
1: หารสิคือการแปลรูปผลผลิตอย่างเราเนี่ยทำผลผลิตมาพี่เก็บไปเจอเรื่องของการทำกล้วย
0: เท่าไหร่นะ
1: 65 บาทถุงละ65 บาทถูกไหมก็ดีกว่ากินเละ
0: ก็ดีกว่าไม่มันก็ยังแพงกว่าที่เราไปกินสดๆไงเพราะสดๆถึงไม้หนึ่ง20ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: เออ
1: แล้วมันจะไม่รู้สึกปวดหัว
0: คนทำขายมันได้กำไรเยอะ
1: เก่งแล้วก็มีตลาดขายเครื่องแกงอ่ะท่านผู้ฟัง
0: เออ
1: เครื่องแกงอยู่บ้านบางแก้วนะที่เท่ารู้นะคือเขาจะมีกลุ่มทำเครื่องแกงผลิตแล้วขายส่งแล้วก็มีตู้แช่เป็นช่อยฟีดเลยนะแล้วก็ปรับแพคเกจจิ้งที่ทำเป็นน้ำแกงแล้วคุณไปถึงเทอย่างคนกรุงเทพอยากกินแกงส้มใช่ไหมคะสั่งซื้อน้ำแกงส้มไปจากที่นี่คุณก็ไปเทลงใส่หม้อใส่ปลาใส่ผักก็เดือด
0: กินได้เลย
1: กินได้เลย
0: ทำให้สุกอย่างเดียว
1: ใช่ นะก็มีการพัฒนาต่อยอดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะเราก็อยากจะเนี่ย

0: เหมือนพี่เกียรติบอกว่าไปบ้านพี่สาวลุงดำฝรั่งมีมากทำตลาดไม่ถูกไปไม่เป็นเกินหมู่บ้านแล้ว มันเกินขายในชุมชนไปแล้วผลผลิตมันเกินขายในชุมชนทำยังไงล่ะก็ไปบอกวิธีการแยกกาก
1: ครับ
0: ทำเป็นน้ำฝรั่งสดเอาไปส่งไหนส่งโรงเรียนส่งอนามัยส่งอะไรแต่ต้องไปหานะพอเราผลิตเป็นเนี่ยเราต้องขายเป็นด้วย
1: ครับ
0: พอเราผลิตเป็นเราต้องขายเป็นค่ะท่านผู้ฟังไม่งั้นเราจะต้องเราทำงานไม่ได้เราเท่าแต่ผลิตแล้วก็โยนข้างรั้วไม่ได้นะเมื่อเราผลิตเป็นเราต้องหาช่องทางในการขายให้เป็นด้วยมันจะส่งไปแบบไหนมันลำบากทุกครั้งในการเริ่มต้นใหม่คือความลำบากทุกเรื่อง
1: ใช
0: ่สตาร์ทใหม่คือความลำบากค่ะทุกคนอย่างคุณจะสตาร์ทหรือคุณจะเริ่มต้นการตัดสินใจจะใช้ปุ๋ยแบคเคทในหัวคุณก็คิดว่าลำบากมากเลยลำบากอุ้ยตายแล้ว1980ตายปุ๋ยบ้าอะไรแพงอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันคือปัญหาอย่างเดียวเลยนะนั่นคือปัญหาอย่างเดียวเลยนะ
0: คุณคิดได้ตอน
1: แล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านตรงนั้นไปได้คุณจะรู้เลยว่า1วิธีการผสมมันง่ายมากผสมแป๊บเดียวฉีดได้เลย
0: มันไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อน
1: เปลืองมันไม่เหม็นมันไม่แสบมันไม่อันตราย
0: ไม่ค
1: ัน
0: ไม่อะไรเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณจะต้องใช้ยาตัวนี้ลงก่อนอีกสัก10นาทีค่อยตัวที่2แล้วค่อยตัวนี้ถ้าใส่ผิดสลับกันปุ๊บมันจับตัวกันเป็นแพเลยค่ะต้องเททิ้ง
1: ครับ
0: ไปต่อไม่ได้เดี๋ยวมันไปอุดตันหัวฉีดแต่พอเป็นแบคแคทแล้วคุณยกมือซ้ายคุณยกมือขวาเทลงไปบึ๊บคนปุ๊บเดียว1นาทีคุณก็ฉีดพ่นได้เลย
1: ครับ
0: ได้เลยจริงๆทำงานง่ายสะดวกรวดเร็วผลผลิตดีต้นสวยติดดกนะคะน้ำหนักดีรสชาติดีอันนี้คุณได้จากการใช้ปุ๋ยแบคแคทแน่นอนโดยไม่ต้องไปเพิ่มไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปบวกอะไรแล้วแค่คุณดูแลสวนของคุณว่ามันกันหนอนกันเพลียได้ดีจริงไหมถ้ามันยังกันไม่ได้คุณก็ไปหยิบมาใช้ครั้งคราวแต่ถ้ามันยังกันได้ดีอยู่คุณก็ไม่ต้องบวกยาหนอนยาเพลียเลยปล่อยไปแค่เนี้ยและธรรมชาติทีหลังเวลาคุณเดินเข้าสวนเหมือนพี่สมเกียรติอะค่ะฉีดพ่นปุ๋ยไปเสร็จเหนื่อยร้อนนอนใต้ต้นได้เลย
1: ได
0: ้แต่สวนอื่นนอนไม่ได้นะคุณต้องรีบเอาตัวเองออกจากสวน
1: ไปอาบน้ำสระผมไม่เรียบร้อย
0: กินข้าวก็ไม่ได้หิวน้ำให้ตายก็ดื่มไม่ได้เพราะมันอยู่กับเคมีกันมาหนักแน่นคุณจะต้องไปจัดการอาบน้ำตัวเองกว่าจะคุณกินน้ำได้คุณต้องใส่น้ำใบหญ้านางก่อนคุณต้องกินมะพร้าวหรือคุณต้องก่อนเข้าสวนต้องดื่มนมสดไปเคลือบกระเพาะไว้ก่อนคือทุกคนมีทริคมีเทคนิคแต่วันนี้ถ้าเรามีอะไรที่เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วอะค่ะ
1: ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการดื่มนมดื่มน้ำโน้นน้ำนี
0: ้
1: ก็ใช่ว่าจะล้างพิษได้จริง
0: ไม่มันล้าง
1: นั่นคือความเชื่อนะ
0: ใช่
1: แต่ในความเป็นจริงอีกเรื่องนึงนะ
0: ล้างพิษไม่ได
1: ้
0: ล้างไม่ได้มันจะอยู่ในเส้นเลือดเลยทุกคน
1: แล้ว
0: อยู่ในเส้นเลือดคุณแค่ตัดสินใจมาใช้ปุ๋ยแบคแคท
1: ครับ
0: เท่านั้นเลยใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทแล้วถ้าเกิดเรื่องของป้องกันหนอนแมลงเชื้อราคุณก็ใช้ยาเชื้อราแบคแคทวันอีกตัวนึง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ปุ๋ยแบคแคท1ชุด 1,980 บาทครับซื้อ6แถม1ชุดซื้อ10แถม2ชุดซื้อ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับในส่วนของยาราแบคแคทวัน1ขวด1ลิตรนะครับผสมน้ำ 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาทครับซื้อ1ลังนะครับมีทั้งหมด12ลิตร12ขวดนะครับราคา 17,520 บาท
0: ค่ะ
1: ค
0: ือราคานี้คุ้ม
1: ครับ
0: คุ้มจริงคุ้มตรงไหนคือเราการันตีแค่ว่าเอาไปฉีดพ่น 5-7 รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างจากเดิมที่เคยใช้ไม่สวยขึ้น
1: ครับ
0: คืนเงิน
1: เต็มเลย
0: เต็มจำนวนซื้อไปเท่าไหร่ใช้หมดแล้วก็หมดไปไม่มีปัญหาแต่คืนเงินเต็มจำนวนนะคะถ้าคุณคิดว่ารองว่าบริษัทจะคืนหรือไม่คืนก่อนใช้กรุณาถ่ายรูปเอาไว
1: ้ครับ
0: ถ่ายรูปสวนคุณไว้ก่อนใช้งานหลังจากที่คุณฉีดพ่นไปแล้ว7รอบถ้ามันไม่ดีไม่สวยไม่แตกต่างจากของเดิมที่เคยใช้คืนทุกกรณีค่ะ
1: ครับนะติดต่อมาครับที่คุณเกียร์ Black Cat ครับ063-459-6939ครับ0634596939ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็มีข่าวจากน้องจุรีพรมร่วงที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอ่ะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ทำในเรื่องของยางพารานะคะนาข้าวแล้วก็มีผลไม้บ้างเล็กน้อยนะคะปลูกข้าวโพดบ้างบางรอบรอบนี้ก็ส่งผลผลิตเรื่องของนาข้าวมาให้กับพี่ช้างบอกว่าพี่เกียร์คะเนี่ยไปฉีดพ่นนะคนที่มาบินโดรนรับจ้างอะ

0: ค่ะ
1: ครับ
0: ยังชมว่าปุ๋ยแบล็คแคททำไมมันดีอย่างนี
1: ้
0: รวงข้าวเยอะมากเม็ดเยอะมากเม็ดใหญ่รวงข้าวดีนะคะบอกว่ารวงเยอะมากค่ะเมื่อเช้าบินโดนไปมาใช้แบ็คแคทตอนข้าวสลัดเกสรรอบสุดท้ายค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะได้แค่นี้นะถ่ายรูปมาได้แค่นี้แหละแต่คนจ้างคนที่รับบินจ้างโดนเขาบอกว่าปุ๋ยนี้ดีจริงๆนะขนาดหนอนเพลี้ยก็ยังไม่มีเลยนะนี่แหละปุ๋ยแบ็คแคทกับนาข้าวค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวตั้งใจจะไปเยี่ยมอ่ะทำทันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ
1: พัทลุง
0: ใช่ป่าพยอมเนาะไม่ไกลเนาะ
1: ไม่ไกล
0: แต่เขาบอกนาเขาอยู่ใกล้ไกล
1: ป่าบอนไกลกว่า
0: เออคนยังไงว่านะ ตั้งใจจะไปนาข้าวน้องจุรีเดี๋ยวค่อยนัดกันเดี๋ยวจะโทรนัดพี่ช้างจะไปหร
1: อ
0: พี่ช้างไปไหม
1: ตอนใดตอนใดก่อน
0: น่าจะอาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้าก็น่าจะพอมีเวลาบ้าง
0: อ๋อเหรอโอเคได้นัดผ่านอากาศนัดผ่านออกอากาศค่ะด้วยความว่าเป็นการให้ท่านผู้ฟังได้จะได้ไปดูให้เห็นกับตาว่ารวงข้าวเขาเป็นแบบไหนนะคะนี่ขนาดคนรับจ้างบินโดนเขายังชื่นชมเลยนะคะแล้วก็เพลียก็ไม่มีไม่ต้องไปที่ซื้อยาเพลียมันเหนื่อยนี่พูดถึงไปยังคุณยายหลงด้วยนะคะฟังกันอยู่ที่อำเภอโชคชัยนะจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกลูกเกียร์อยู่ฟังรายการอยู่ก็นานแล้วนะก็สนใจตอนนี้กำลังจะทำข้าวนะจะลงนาแล้วก็เลยตัดสินใจไปใช้ก็ขอบคุณป้าทิวทองด้วยนะป้าทิวทองเนี่ยก็ติดอะไรนะเขาเรียกตัดสินใจยากเหมือนกันนะตอนจะตัดสินใจเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยเคยชินกับสิ่งที่ทำอยู
1: ่
0: แล้วนะคะพอจะให้เปลี่ยนอะไรเนี่ยแล้วจากหลายๆตัวแล้วต้องฉีดพ่นทุก3วันครั้งเนี่ยค่ะพอมาใช้แบ็คแคทเราบอกว่าอยู่ที่5วัน7วันพอถ้าติดดอกออกผลแล้ว5วันนะเขาปลูกดาวเรืองไงถ้าเกิดในช่วงที่ต้นเล็กๆอยู่ฉีด7วันก็พอค่ะไม่ต้อง3วันมันจะอยู่หร
1: อ
0: มันต้องใช้ยาเยอะเลยนะเพราะหนอนแมลงศัตรูพืชเยอะมากเลยนะตัวปราบมันต้องเยอะเลยนะพี่เกียร์ก็บอกว่าไม่ต้องดูหน้างานก่อนแต่ตัดสินใจใช้ก็คือต้นพันธุ์เนี่ยมันเป็นไวรัสแล้วนะคะพอมันเป็นไวรัสเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปเรียกคืนหน่อยนะในการฟื้นฟูให้เขานิดหนึ่งในการที่จะไปหยุดการกระจายของไวรัสก็คือพอยอดมันขึ้นมาปุ๊บมันกุดเลยอะค่ะมันเหมือนมีเพลี้ยเข้าไปกินยอดแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะใบหงิกหงิกหงิกเหมือนมีไวรัสเข้าไปด้วยนะเพราะว่าเขาเจอฝนนะเพราะเขาเจอฝนเยอะแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้ตั้งใจจะเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยเอาไปแก้ปัญหานะคะ
1: ครับ
0: ก็บอกคุณป้าทิวทองไปแล้วว่าถ้ากรณีนี้ถังฉีด18ถึง20ลิตรเนี่ยต้องใส่ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยค่ะ40 cc นะคะเพื่อที่จะหยุดการกระจายของโรคก่อนนะคะอย่างน้อยต้นอื่นๆในโซดอื่นๆมันจะไม่เป็นไวรัสมันจะไม่คืบคลานมันจะไม่ลุกลามไปนะคะส่วนต้นที่เป็นอยู่เราต้องดูว่าเราจะแก้อาการได้หรือไม
1: ่
0: นะคะนี่คือเรื่องของกลุ่มดาวเรืองค่ะ
1: ครับสวัสดีหญิงแจดด้วยนะครับที่ไหนฝนตกบ้างคะแต่ที่ตำบลป่ารกรรมตกค่ะคลายร้อนไปเลยค่ะป่ารกรรมที่อยู่ป่าพนังครับพี่เกียร
0: ์ป่าอ๋อค่ะ
1: ไม่ใช่จะอวดนะแล้วก็เจสตาบอกว่าพี่ก็เป็นเด็กแลวัวเหมือนกันนะครับนะเพลี้ยหอยลงใบเรียนกุ้งกิ้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ไหมเจส
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ฟังหรือ
1: ฟังเฉยๆนะ
0: ใช้สิคะแล้วไม่ต้องไปเจอเรื่องของเคมีค่ะเจสสาวค่ะใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันแล้วสวนอื่นๆอย่างที่เขาบอกแล้วเขาไม่เจอเลยเพลี้ยเนี่ยแทบไม่รู้จักเลยอย่างเหมือนรองนรินทร์บอกว่าผมเนี่ยใช้แบ็คแคทมา7ปีเนี่ยผมไม่รู้จักไก่แจ้แล้วนะไม่เห็นแล้วนะ
1: ครับไม่มี
0: สวนไม่มีเลยนะ
1: ไม่เกิดขึ้น
0: เออมันลดต้นทุนจริงๆนะคนที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้แบบทุกรอบในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยก็คือลดต้นทุนลงได้จริง
1: ๆมะพรก่อสุกรนะครับสวัสดีทั้งสองค่ะพี่ศรีวิไลมาแล้วนะคะเพิ่งกลับจากประชุมผู้ใหญ่บ้านค่ะเอาที่ประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ไม่ใช่ประชุมผู้ใหญ่บ้านนะเพราะแกเป็นอสมจะใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นะฮะครับกดไลค์กดแชร์และขอบคุณครับแล้วก็มีจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับจากร้านนวดนะฮะเรือนมะลิครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมีขอเพลงใจนักเลงมาด้วยนะครับขอเป็น AI ร้องซะด้วยเหรอครับไม่ชอบ AI มากกว่าพงพัฒน์เหรอครับเออใจนักเลงแต่เวอร์ชั่น AI นะ
0: ค่ะ ใจนักเลงเวอร์ชัน

0: AI ด้วยเหรอ
1: ใช
0: ่เขากลัวเราจะโดนอันนี้ไหมลิขสิทธิ์
1: เหรอครับ
0: จ้ะ
1: งั้นไปได้ฟังหน่อยละกัน
0: ได้ค่ะ

ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะสัญญาณมีปัญหาจ้าใจนักเลงต้นฉบับพงพัฒน์นะครับคุณผู้ฟังแนะนำมาในเวอร์ชั่นของ AI จัดให้ครับร้านนวดเรือนมะลิที่สุราษฎร์

0: AI ขับร้องนะครับเพลงนี้นะขอกันมาจากสุราษฎร์ธานีจ้ะ
1: อย่าใช้ AI เยอะทีหลังเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะฮะนี่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

0: อันนี้คือเสียงอะไรเข้าครับ
1: เสียงพี่เกียร์ดีใจ
0: นึกว่าเลี้ยงคุมาร
1: อุ้ยตาย
0: เสียงเล็กเสียงน้อย
1: ดีใจ
0: ฝากข่าวมาเป็นกุศลศพสักหนึ่งข่าวนะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องด้วยคุณแม่พันวันเศษนะครับซึ่งก็เป็นคุณแม่นะภรรยาของท่านหัวหน้าจรจันดารัตน์นะครับก็คือคุณพี่อัมพรจันดารัตน์นะคุณแม่เนี่ยอายุ89ปีครับเราตอนนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะครับณวัดโคกกรูดหมู่ที่3ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพระสวดอภิธรรมทุกคืนครับกำหนดชาปนกิจศพคุณแม่พันวันเสนนะครับในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ณชาปนสถานวัดโคกกรูดอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหัวหน้าจรจันดารัตน์ครับซึ่งก็เป็นลูกเขยนะครับเป็นผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันมานะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไปร่วมงานกันได
1: ้นะคะชาปนกิจ
0: อดีตท่านก็เป็นนายสถานีวิทยุอสมทนคร
1: ค่ะ
0: นะครับด้วย
1: ก็เป็นเพื่อนพี่เกียร
0: ์ครับซื้อประกันหรือยัง
1: ไม่ค่ะไม่เกี่ยวกัน
0: เอาเป็นเพื่อนกันก็ต้องอุดหนุนเพื่อน
1: ตอนนั้นเขายังไม่ได้ขายนี
0: ่ตอนนี้เขาขายอยู่ก็
1: ตอนเขาขายอยู่คุณเกียร์ก็มีเต็มแล้วไงผ่อนให้หมดไปแต่ละเรื่องก่อนสิคะคนคนหนึ่งจะทำประกันได้สักเท่าไหร่กัน
0: ตอนนี้นี่เล่นดังทำสวนปาล์ม
1: ตอนนี้ค่ะท่านหัวหน้าจอเนี่ยเขาก็มาซื้อปุ๋ยใบแคทไปใช้แล้วค่ะ
0: ครับปาล์มน้ำมัน
1: ใช่คุณก็ต้องใช้ไปเยอะๆก่อนคุณไม่ต้องเที่ยวขายประกันให้เหนื่อยหรอกค่ะปาล์มเนี่ยก็จะได้น้ำหนักดีๆค่ะหัวหน้าจอค่ะเพราะฟังรายการอยู่แล้วนะว่าฟังรายการหัวหน้าจอนก็ใช้ไปค่ะฉีดพ่นไปเดือนละครั้งเดือนละครั้งรับประกันค่ะรายได้จากสวนปาล์มดีพอพูดถึงเรื่องสวนปาล์มพี่ช้าง
0: ครับ
1: พี่เกียรติไปนึกถึงลูกค้าท่านหนึ่งที่สิชนนะวันก่อนพี่เกียรติไปงานบุญบ้านคุณภากรมาก็ไปเจอลูกค้าเขาก็บอกว่าน้องเกียวชาร์จเรียนไม่ได้เรื่องเลยว่ะนี
0: ่ทุเรียน
1: ทุเรียนไม่ค่อยได้เรื่องแล้วเนาะราคามันไม่ค่อยดีเลยตอนนี้เนี่ย 2-3 ปีมันเนี่ย2ปีมันเนี่ยรู้สึกว่าได้กินได้อยู่กับปาล์
0: ม
1: ได้กินได้อยู่กับผลผลิตของปาล์มเอาปุ๋ยแบคแคทไปใช้กับปาล์มยิ่งน้ำหนักมันก็ดีนะคะแล้วก็ไม่ขาดคอด้วยขอแค่ฉีดพ่นเดือนละครั้งพอนะคะไม่ขาดคอด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้มีความรู้สึกว่าราคาปาล์ม6บาท8บาทเนี่ยถือว่าราคาดีมาก
0: ครับ
1: นะคะเดี๋ยวคนเรียนล่ะ
0: เดี๋ยวกูปลูกปาล์มกันมากอีกแล้วละ4บาทอีก
1: คนเรียนคนเรียนมาปลูกปาล์มกันล่ะเดี๋ยวนะลองดูนะลองดูทุกคนลองดูว่าจะทำอะไรก็ได
0: ้ลองเอาปุ๋ยแบคแคทกับยารำและแค่มันไปใช้ก่อนเถอะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหม
1: ก่อนจะโค่น
0: คุณทำอะไรอยู่คุณปลูกอะไรกันอยู่ตอนนี้ครับคุณอย่าเพิ่งโค่นอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคุณลองเปลี่ยนจากการที่คุณใช้แบบเดิมๆแล้วมาเอาปุ๋ยแบคแคทกับยารำและแค่มันไปใช้ก่อนถ้าเอาไปใช้แล้วมันไม่ดีขึ้นอันนั้นมันหนึ่งเอาตังคืนครับปุ๋ย
1: ค่าปุ๋ยอย่างน้อยคือคืนได้คืนกลับหมด
0: สองคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่คุณทีนี้
1: ใช่จะได้รู้หมดทางแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่มันอันทางสุดท้ายแล้วแบ็คแคทเนี่ยจะฟื้นไม่ฟื้นจะดีไม่ดีผลผลิตจะได้เยอะมีเยอะ
0: ต้นทุนจะลดไหม
1: เอาไปใช้ดูก่อน1ฤดูกาลขอ1ฤดูกาลไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งเดียวยังไม่เห็นอะไรค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนอย่างเมื่อกี้คุณตะกริดอะค่ะคุณตะกริดอยู่ที่อำเภอเคียนซาเนี่ยครั้งแรกเขาซื้อเราเนี่ย6แถม1
0: ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจใช้แค่30ต้นเท่านั้น
0: เออฮะ
1: เขาไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งแปลง
0: ครับ
1: แล้วก็30ต้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันแตกต่างจากต้นอื่นที
0: ่ไม่ได
1: ้ใช้ปุ๋ยแบคแคท
0: เห็นความแตกต่าง
1: แตกต่างคือดกติดดอกง่ายดกลูกสวยน้ำสวยรสชาติดีไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อนคนงานทำงานง่ายกว่าเดิมเลยมีเวลาในการจะไปตัดหญ้ามีเวลาในการที่จะไปโยงโดยไม่ต้องไปจ้างมาเพิ่ม
0: ครับ
1: เพราะว่าขั้นตอนในการทำดูแลเนี่ยมันลดลง มันลดลงแล้วคุณไม่ต้องกังวลนะว่าโอ้หลงหนงฉันทำไร่แล้วยังมีงานทำแต่เราไม่ต้องไปจ้างนอกอีกก
0: ็
1: คือเขายังสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะมันมีงานอื่นที่เราต้องจัดการในการทำทุเรียนเดียวแต่งกิ่งบ้างนะเดี๋ยวตัดยอดบ้างตัดหญ้าบ้างนะให้ปุ๋ยทางดินบ้างลดน้ำบ้างเนี่ยบางคนระบบน้ำไม่ดีเนี่ยแค่ลดน้ำก็หมดไปครึ่งวันแล้วนะฮะบางคนระบบน้ำไม่ได้เนี่ยลดน้ำก็หมดไปครึ่งวันแล้วค่ะท่านผู้ฟังมันก็ไม่ได้เรื่องแบบง่ายนะคนทำสวนเนี่ยเกียรติเชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วคนที่จะทำสวนได้คือต้องมีเงินทุน
0: ช่
1: ทำแบบไม่มีเงินทุนเนี่ยมันชักหน้าไม่ถึงหลัง
0: ครับ
1: จะให้ผลผลิตที่ดีก็เป็นได้ยากนะจะทำงานให้มันเกิดผลประโยชน์แบบเยอะๆก็เป็นไปได้ยากเพราะเราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่าง
0: ไปหยิบไปยืมเขาก็ไม่ไหวหรอก
1: ใช่นะเราใช้
0: จอบให้เขาหมดอ่ะ
1: ใช่อันนี้ถูกต้อง

0: ูกต้องถูกต้องเหมือนทำงานให้คนอื่นนะคะดังนั้นลองปรับวิธีดูนะไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: มีฉีดอยู่5ถังคอแม้แค่ถังเดียวถังแรกถังเดียวฉีดได้กี่ต้นเอาเท่านั้นรอบที่2ซ้ำที่เดิมรอบที่3ซ้ำที่เดิมรอบที่4ซ้ำที่เดิมไปถึง7รอบซ้ำอยู่ที่เดิมไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่าง
1: ครับเรายินดีคืนเงิน
0: แต่ถ้ามันแตกต่างตั้งแต่2ครั้งแรก3ครั้งแรกคุณจะใช้ทั้งแปลงยินดีค่ะ
1: ครับ
0: นะคะยินดีเลยคุณก็มาหาซื้อเลยว่าทำยังไงให้ต้นทุนลดลงไปอีกเพราะสินค้าเรามีทั้งราคาปลีกและก็ราคา
1: ส่งนะคะใช่นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็ลองดูนะคะ
1: แล้วก็ราคาส่งนี่ไม่ใช่ส่งแบบธรรมดานะเนี่ยตอนนี้ซื้อปุ๋ยแบ็คแคทนะครบ4ลังซื้อยาราแบ็คแคทวัน5ลังรับ1ที่นั่งในการเดินทางไปท่องเที่ยวกันกับปุ๋ยแบ็
0: ค
1: แคทนะเราจะไปกันที่ประเทศจีน
0: ใช
1: ่นะไปกันที่เมืองฉงชิง
0: ฉงชิง
1: ฉงชิงฉงชิงเซชั่น next station ฉงชิง
0: ว่าจะไปฉงชิงกันนะคะพาไปบรรยากาศหนาวๆเย็นๆไปดูเมืองที
1: ่หนาวๆเย็นๆเลยครับ
0: เอาหนาวสิ
1: โอ้หนาวมากเลย
0: ก็ช่วงนั้นมีหิมะอยู่พาทุกคนไปชมหิมะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พาไปชมเรื่องของการที่บ้านเมืองที่เขาพัฒนาแล้วนะคราวก่อนที่พาไปเซี่ยงไฮ้พาไปหางโจทุกคนก็แบบตื่นตาตื่นใจว่าโอ้นี่เมืองเขาแบบมันพัฒนาเร็วมากๆเลยนะ
1: คือต้องเข้าใจว่านั้นคือเขาสร้างขึ้นมานะ
0: ใช่ทุกอย่างเขาเนรมิตหมด
1: มันเหมือนบ้านเรานะบ้านเราบางทีมันเกิดขึ้นมาแล้วอะ
0: คือจีนนี่มันเก่งมากเลยนะ
1: สร้างหมดเลย
0: จีนนี่เก่งมากเลยนะหัวเขาสุดจริงๆเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องงานสัญญกรรมเรื่องงานของอะไรนะครีมบำรุงอย่างเง
1: ี้
0: ยต้องยกให้เกาหลีอันดับหนึ่งตอนนี้จีนมันรุดหน้าเกาหลีไปอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาไวอย่างนี้เขาไวเพราะเขาระบอบ
1: ด้วย
0: ระบอบของเขาเนี่ยมันเป็นระบอบแบบอะไรนะคอมมิวนิสต
1: ์สั่งแล้วต้องทำ
0: สั่งแล้วต้องทำงานมันต้องเกิดแล้วต้องดีด้วยไอ้คนที่ไม่ดีก็มากระเลวกระราดอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แต่เขาบอกว่ากว่าที่เขาจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยจีน
0: อ
1: ่ะเขาต้องแบบจัดการในพวกเนี้ยไปกี่ล้านล้านเป็นล้านอะ
0: เยอะเยอะ
1: พวกชั่วพวกเลวพวกที่ไม่ได้เรื่องอะ
0: ใช่อย่างเงี้ยที่ถ้าเขาจับไปเนี่ยถ้าเหมือนที่มาเที่ยวมาทำชื่อเสียงเขาเสียเช่นมาเป็นนอกมาเป็นอะไรนะมิจฉาชีพอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันพอถึงเรื่องที่ต้องไปเดี๋ยวเขาจะตามจับของเขานะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเอาไปเขาประหารเลยนะเขาไม่ได้แบบมันนั่ง
1: เขาไม่นั่งเสียดายอยู่
0: ไม่นั่งเสียดาย
1: คนไม่มีคุณภาพอยู่ไปก็หนักแผ่นดินเขาม
0: ันรก
1: สร้างความเดือดร้อนถ่วงความเจริญ
0: ดูท่าทางคาดถ้าไอก็น่าจะไม่ไหวสำหรับงานคืนนี้นะพี่ช้างเนี่ยนะก็ถือว่าเราเนี่ยตั้งใจกันใหม่แล้วลองดูนะคะสำหรับการที่จะพัฒนาการเกษตรมันต้องมาเริ่มจากการที่เราเปิดใจก
1: ่
0: อนแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเหลือนะคะเพราะมันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะคุณจะต้องเริ่มต้นไปน้อยๆแต่ทำผลผลิตอะไรที่คุณต้องขึ้นตาช่างทำเป็นน้ำหนักคุณใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเถอะค่ะคุณได้กำไรแน
1: ่ครับ
0: ได้กำไรแน่ๆนะพี่น้องที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้คุณอยู่ในระยะไหนใช้ได้หมดทุกระยะสำหรับปุ๋ยแบคแคทนะคะใครที่ภาคตอนออกที่ฟื้นต้นมาอย่างไม่ทันฟื้นไม่ดีนะยังมาไม่ดีคุณก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทไปเลยค่ะ
1: ครับ
0: ทำใบทันแน่เพราะแบคแคทฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยชุดใบของเรามาขั้นต่ำ7ยอด7ใบนะคะ9ใบคือสูงสุดที่เราทำได้แล้วมันมาทุกข้อทุกแขนงแล้วมันมาแบบเต็มที่จริงๆใบจะเต็มอัดแน่นเลยใบจะเต็มด้วยอาหารที่เราสะสมเอาไว้ดังนั้นคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มมาเติมเพิ่มอย่างแน่นอนสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทนะคะส่วนยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะท่านฟังเป็นยากลุ่มยาที่เอามาจัดการเรื่องของเชื้อราทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปเทอร่าฟิวเซเรียมราชมพูแอทแทคโนดในดอกนะหรือจะเป็นราดำนะหรือว่าจะเป็นพวกท็อปลงน้ำนะหรือจะเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของราเรื่องของไวรัสทั้งหมดตัวนี้เขาจัดการควบคุมไม่ให้กระจายได้รักษาให้หายได้และไม่เป็นกลับมาเป็นซ้ำในฤดูกาลถัดไปเพราะเราจะไปในหน้าที่ในการสร้างภูมิให้กับต้นมันแข็งแรงเมื่อต้นมันมีภูมิแข็งแรงแล้วค่ะท่านผู้ฟังเรื่องโรคเรื่องหนอนเรื่องแมลงมันก็ไม่มารบกวนเราแน่นอนเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนปรับmindset ปรับกระบวนการคิดใหม่ว่าถ้าเราทำแล้วเราไม่ต้องไปอยู่ในวงจรเคมีเหมือนที่ผ่านมาคุณต้องลองเปิดใจกับสิ่งเหล่านี้ดูในเรื่องของปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวัน2ตัวเท่านั้นไม่ต้องบวกเพิ่มคือไม่บวกจริง
1: ๆครับ
0: นะคะ
1: ติดต่อมานะครับที่คุณเกียร์แบคแคทนะครับ063 459 6939ครับ063 459 6

0: 0939939939พรุ่งนี้เราสองคนจะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังใหม่นะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์พร้อมกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1วันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่เกียร์ครับ
1: ค่ะ
0: ลาไปก่อน
1: ไปก่อนนะคะทุกท่านค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมนภาค4ส่วนหน้าออกหมายจับ2รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายเหตุลอบระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว2รายคือนายอัสมินขอสงวนนามสกุลซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่แล้ว2หมายและนายอับดุลราฮูลขอสงวนนามสกุลซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคง2หมายและได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามจำนวน2รายคือนายอาริยะขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาสฟรีซีขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินการกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและขยายผลสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเอกนิติชูลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจับตาเงินเฟ้อขาดทุนบัญชีเดินสะพัดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาในโครงการพัฒนาศักย

0: ภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสส.ประจำปี2569จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจในหัวข้อศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักทำให้เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วยในช่วง7เดือนที่ผ่านมารัฐบาลมุ่งให้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐโดยเริ่มเห็นผลชัดเจนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม2เรื่องคืออัตราเงินเฟ้อและการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดโดยเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจากติดลบในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.7% ในไตรมาส2จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งอาจกระทบค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ช่วง2เดือนที่ผ่านมาไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทสะท้อนว่าประเทศมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับจึงต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการขยายตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลกตำรวจเก็บหลักฐานห้อง ICU ทารก5วันดับจังหวัดอ่างทองพ่อและแม่ของทารกวัย5วันที่เสียชีวิตในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สามโก้และพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งจุดจอดโต๊ะจุดจอดรถโต๊ะจีนและกล้องวงจรปิดภายในอาคารซึ่งพ่อแม่ยังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดภายในห้อง ICU เด็กยังมีความขัดแย้งกับคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต้องการเรียกร้องเงินหรือค่าชดเชยใดๆแต่ทำไปเพื่อเคสของลูกเป็นกรณีสุดท้ายและไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดกับครอบครัวอื่นอีกขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานวัตถุและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพร้อมเตรียมออกหมายเรียกเจ้าของกิจการโต๊ะจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่

0: ขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ยบักจอยบักจอย
1: เพลงที่ขอขึ้นมาเข้ามานะครับผม
2: บ
1: ัก
2: จอยคิตตี้
0: ไม่มีฮิตตี้สิ
1: ดิดคิตตี้ไม่ได้บอกว่าฮิตตี้โอ้โห
0: ขอกราบพระอภัยมณีฮะหูพี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอออ่ะก็อยู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับ4โมง10นาทีก็แงนหน้ามองฟ้าดูน้องเมฆแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนน้องฝนก็จะแถมมาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: มืดๆอยู่เนาะเออไม่ใช่อนาคตเราใช่ไหม
1: แล้วไม่ครับอนาคตพี่เฉย
0: ฝน
1: จริงๆอนาคตเราทุกคนก็มืดแหละสักวันหนึ่งแล้วก็ต้องหลับตาลงแล้วก็มืดไป
0: หลับตา
1: ไม่รู้ไม่เคยเสียชีวิต
0: แต่มีหลายพื้นที่นะดูพอเข้าไปดูบนเว็บไซต์นี่ฝั่งปากเกร็ดก็โปรยปลายลงมาแล้วประทุมธานีเอ่ยแถวสมุทรพระประแดงนี่นะฮะก็มีแบบว่ามีตกหนักบางพื้นที่แล้วนะครับสงสัยเมฆฝนจริงน้องฝนมาแล้วจริงๆนะสมุทรสาครเอ่ยฝั่งโน้นนะ
1: ครับก็ขอให้ฝนอดทนรออีกสัก50นาทีก็จะดี
0: ให้เราแบบว่าจบรายการก่อนใช่ไหม
1: ไม่ใช่50นาที50นาทีมันออกไปพอดีประมาณสัก70นาทีก็จะดี
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องคำนวณแล้วมาฟังเพลงเลยดีกว่า
1: เพลงแรกเลย
0: เข้าสู่ช่วงของจ่อคิวิกกันเลยคุณผู้ฟังนะครับกับพี่เฟรมกับข้าน
1: ะ27ถึง31กรกฎาเพลงแรกนะครับคำว่าชูโอ๊ตบ่ได้อยากเป็น
0: เอ้ยน้องสิ
1: น้องบ่ได้
0: น้องโอ๊ตบ่ได้อยากเป็นนะได้ไหมคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นครับเป็นงานจากพี่กันตองทุ่งเงินสังกัดค่ายเกมิโกไปฟังกันเลย

0: คำว่าชู้น้องไม่ได้อยากเป็นนะฮะการตองทุ่งเงินฉันกับแกมิโกคำร้องทำนองได้ลูกโด่ง500 ตันนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยจินนี่ภูไทยครับ
1: นี่สายตาดี

0: จะมีอ่านเป็นอีกแบบ
1: อะไรอ่านอะไรบอกมา
0: เออนี่พี่ก็อายุนามเยอะเหมือนกัน
1: ใจตาไม่ดีแล้วเราม
0: าเดินทางกันต่อครับซิงเกิลที่2ที่จะแนะนำในช่วงของเจาะคิวิตกันนะครับเพลงที่2จากบุ๊กสุภการครับเพลงนี้มาแนวช้าๆกันสักหน่
1: อ
0: ยนะเห็นใน TikTok กันอยู่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าในนามคนเก่าสังกัดค่ายบังเอิญมิวสิก

0: ในนามคนเก่าครับบุ๊กสุภการเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายบังเอิญมิวสิกครับคำร้องทำนองพี่บุ๊กสุภการเป็นคนเขียนแต่งเองด้วยนะครับเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้จาก HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครมีบุ๊กสุภการแล้วก็วงบุ๊กครับรวมกันเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้นะฮะก็มิวสิกวิดีโอก็มีไฮไลท์สำคัญที่อยากให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปรับชมกันด้วยนะแต่ที่สำคัญนี่เป็นซิงเกิลที่2สำหรับจ่อชีวิตสัปดาห์หน้าอ่ะเดินทางกันต่อกับซิงเกิลที่3ครับน้องคริส
1: ครับผมมีอย่างอีกบ
0: ่อ่ะอย่างครับ
1: มีอย่างอีกบ่
0: อันนี้คือคำถามหรือบอกว่าม
1: ีอย่างอีกบ่ไม่ชื่อเพลง
0: อ๋อชื่อเพลง
1: เป็นผลงานเพลงจากอ๊อฟสุรพลนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลย
0: ครับ

0: นี่ก็มีหยังอีกบอนะครับของอ๊อฟสุรพลสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองได้เท่พอใจส่วนเรียบเรียงเสียงประสานโดยนักถาโปรเจกต์ครับผม
1: นี่นะครับซึ่งกันที่3ผ่านไปแล้วนะครับมาเดินทางกันต่อครับเพลงจากพี่จิ๋วสกุลชัยฟิชชูริ่งไว้กับพี่เล็กรัชเมธโอ้2คนนี้โคจรมาร่วมงานกันน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่ามิติที่0ไปฟังครับ

0: ็นการร่วมมือกันจาก2ศิลปินนะครับจิ๋วสกุลชัยครับฟีเจอริ่งไว้กับเล็กรัชเมธเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามิติที่0ครับภายใต้สังกัดค่ายจอจานยอยักษ์โปรดักชั่นร่วมกับ S1 Music นะครับคุณฟังได้คำร้องทำนองจากพี่ราชภูมิวารินเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยคุณชัยยาอินตานะซิงเกิลที่4มาทิ้งท้าย
1: ครับผมกับซิงเกิลที่5นะเพลงที่5เป็นผลงานเพลงจากกระต่ายพันนิพาหายทองคำนะครับชื่อเพลงว่าคุยจบให้ลบแชทเป็นไงเดี๋ยวไปฟังกันเลย

0: ยจบให้ลบชัดนะครับอย่าลืม
1: ครับใช่เดี๋ยวคนเขาจะมาเห็นเอานะงั้นมาจากกระต่ายพนิพาหายทองคำครับเพลงนี้ก็ถือได้ว่าประเดิมเลยนะครับสำหรับค่ายใหม่ของน้องนะสังกัดค่ายหายทองคำเรคคอร์ดครับได้น้องเจี๊ยบนิสามาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงเสียงสารดนตรีครับจากคุณสายฟ้าสวัสดิ์ประภาครบจบครบจบ
0: 5เพลงใน
1: คุยจบให้ครบลบแชทคุยจบให้ลบแชทครับซิงเกิลที่5ในช่วงของจอกคีริสนะ
0: ครับผมเดี๋ยวโฆษณากันแป๊บนึง
1: ครับผมเสาอาทิตย
2: ์ฮิตเป็นพิเศษโดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: ถึงรอบ

0: ส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ครับจากจรัญมโนเพชรและเพื่อนศิลปินแล้วก็จ๊อบบรรจบแด่คนช่างฝันครับผมก็หมดเวลาเป็นเหลือ9นาทีสุดท้าย8นาทีสุดท้ายนะครับผมก็ขอบคุณที่อยู่กับเรามาตั้งแต่บ่ายโมงกับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับส่วนโอ๊ยคราวนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันวันเสาร์แบบนี้หลายท่าน
0: รังสิตฝนตกแล้ว
1: เริ่มมาแล้วนะครับฟ้าฝนนะหลายพื้นที่เลยทีเดียววันนี้ก็เฝ้าระมัดระวังส่วนใครที่กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดก็ดีเพราะว่าสัปดาห์หน้าหลายคนได้ลางานหยุดพักผ่อนหยุดยาวกันนะ
0: ครับผม
1: ก็ยังไงเดินทางกับเคียงปลอดภัยด้วยหลายเส้นทางอาจจะมีรถติดเป็นบางช่วงกันอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังแบบว่าโล่งๆกันอยู่เพราะว่าวันเสาร์เนาะบางคนก็มีแพลนจะเริ่มเดินทางวันอังคารประมาณนั้น

0: ยังไงก็เดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณน้องคริสด้วยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม
1: ่ครับผมเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์หน้า
0: ส่วนด้วยคณิตก็ประจำจันทร์ถึงศุกร์ครับผม4 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มตรงนะแต่สำหรับช่วงนี้ลารายการไปก่อนส่งต่อให้รายการต่อไปกับอาจารย์ประยงนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆก็แวะไปรับฟังกันได้ชั่วโมงหน้านะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077405

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุชาติและสาบิดาเป็นปลื้มวัดพระมหาธาตุนครศรีขึ้นแท่นมรดกโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลนางสาวสบิดาระบุว่าสืบเนื่องจากความสำเร็จในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนต่อไปไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มเป็นซาวเอนจิเนียร์วงทศกัณฐ์เสียชีวิตรายที่36 Facebook วงทศกัณฐ์แจ้งข่าวการสูญเสียเบนซ์หรือนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวเอนจิเนียร์ของวงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนหน้านี้มีการย้ายนายพานุวัฒน์ไปรักษาต่อที่จังหวัดลพบุรีโดยนายพานุวัฒน์ถูกไฟไหม้ 60% แต่มีอาการไตวายร่วมด้วยทางนี้นายพานุวัฒน์เป็นผู้เสียชีวิตรายที่36จากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งเด้งผู้กำกับสภ.คลองหลวงหลังมีคลิปเสียงเรียกรับเงินสถานบริการแลกกับการเปิดเกินเวลาและจัดแสดงคอนเสิร์ตพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานครับ
1: จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

0: ร้องเรียนพร้อมเปิดเผยคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการเรียกรับเงินสวยจำนวน 51,000 บาทแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 2:00 น.นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทในช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 พฤษภาคมโดยอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้หน่วยงานอื่นและแอบอ้างถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งเมื่อผู้ประกอบการไม่ยินยอมจ่ายเงินก็ถูกตำรวจเข้ากวดขันอย่างหนักจนต้องปิดกิจการชั่วคราวต่อมาตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้รับหลักฐานเป็นคลิปเสียงสนทนาความยาวกว่า5นาทีซึ่งมีเสียงคล้ายพันตำรวจเอกอธิเมศชัยยสรันวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจตรีพีรพลโชติกสเถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้พันตำรวจเอกอธิเมศชัยยสรันวิทย์ผู้กับการสภ.คลองหลวงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กับการสภ.คลองหลวงโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพิมพ์ภัทรเทียนลุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่ง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะพิเศษอย่างไรจะเพราะอย่างไรจะซาบซึ้งตรึงใจท่านผู้ฟังแค่ไหนก็ติดตามรายการของเราให้จบเพลงให้จบรายการนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นขอให้เป็นของทุกท่านทั้งชายและหญิงและเด็กทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเพลงที่เราเปิดสลับไปสลับมาทุกเสาร์ไปนะครับทั้งสองเพลงเพลงแรกก็เป็นเพลงไตเติ้ลของเราจะเปิดมาทั้งหมดก็20กว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราจะให้ท่านรับฟังเพลงต่อไปนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากล นะครับเพลงแรกชื่อว่ากุหลาบแดงนะครับพรพศอัธนัยเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็ทำดนตรีด้วยนะครับขับร้องโดยคุณไก่พันนิพานนะครับเพลงที่สองคิดถึงฉันบ้างคืนนี้นะครับตะวันวนิดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับ

ครับสุพจน์ศรจรูนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยภัยจิตอักษรณรงค์อ้าวทั้งสองเพลงจะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านพิสูจน์ทุกท่านเลยนะครับขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านสนุกสนานกับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าฉันทนาที่รักนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยรักชาติสิริชัยนะครับเพลงที่สองอีสาวทรานซิสเตอร์นะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552นะครับขับร้องโดยอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านพิสูจน์ครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงสุดเหงานะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตเป็นศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทิพวรรณปิ่นพิบาลโพทองนาคนะครับเพลงที่สองเจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับเรวัตพุทธินันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอัจฉรีโชติกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรวัตพุทธินันขอเชิญท่านรับฟังแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตร

ปันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะ
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ต่อไปก็ให้แบบไทยลูกทุ่งเพราะๆซึ้งๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงรักสาวเสื้อลายนะครับสัมมฤทธิ์รุ่งโรจน์เป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับเพลงที่สองลูกจ้างอย่างเรานะครับวินัยแก้วเหนือเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับราเชนเรืองเนตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยดุสิตดุริยศักดิ์อ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปจะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลเริ่มด้วยเพลงยากยิ่งนักฉันทนาวุฒากรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับคทาวุฒสถานไตรภพเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชาตรีนะครับเพลงที่สองรักข้ามขอบฟ้านะครับกวีสัตโกวิทย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องเนื้อร้องโดยกวีสัตโกวิทย์อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแต่ทำนองนั้นโดยสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติ2531ผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็คือปรีชาเมตไตรขับร้องโดยศรีสไลสุชาติวุฒิทั้งสองเพลงนี้ขอเชิญท่านรับฟังครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติM-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
7: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
10: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีกดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
11: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะอยู่ด้วยกัน6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะยุรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะสวัสดีอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะ
13: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
12: ค่ะ
13: สวัสดีขออนุญาตหลบกล้องนะครับ
12: ทำไมคะอาจารย
13: ์แสงไม่พออ
12: ๋อค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่ได้เปิดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับ CEO อาเซียน of อาเซียนรุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบค่ะอาจารย
13: ์
12: สำหรับคนที่สมัครโทรมาแล้วก็สมัครไว้เลยเนี่ยแต่ว่าชำระเงินเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีได้นะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม 65,000 บาทเป็น 59,000 บาทนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยใครอยากจะทราบว่ามีท่านใดบ้างเดี๋ยวเราส่งตารางให้ดูนะคะเต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็ไปเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยส่วนอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะก็จะคุยเรื่องวิกฤตเป็นโอกาสไทยแตกหักกัมพูชานะอาจารย์มันยังมีโอกาสตรงไหนให้อาจารย์เกริ่นๆแล้วเดี๋ยวไปบอกในหลักสูตรค่ะอาจารย
13: ์โอกาสมันอยู่ที่การเมือง
12: ค่ะ
13: ความสัมพันธ์คุณอ้อมคือถ้าการเมืองในกัมพูชาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผู้นำทางการเมืองเปลี่ยนแล้วก็ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ให้เกิดโทษนะครับมันก็ต้องเป็นทั้งสองก้ามสองฝ่ายนั่นแหละคือโอกาสแต่ถ้ายังคงดำเนินในวิถีที่เป็นอยู่มันก็จะเป็นวิกฤตแต่มันจะไปเป็นโอกาสในด้านอื่นแทนนะฮะก็หนึ่งและ

0: เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทุนต่างประเทศก็เริ่มที่จะกดดันนะครับกดดันฮุนเซนแล้วบอกว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเท่านั้นมันลุกลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับแล้วการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศก็สำคัญก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยจะสร้างโอกาสหรือจะเติมวิกฤตให้มันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแต่เท่าที่ดูการขับเคลื่อนของประเทศผู้มีอิทธิพลต่อกัมพูชานะครับก็เริ่มที่จะมีการกดดันเข้าไปข้างในกัมพูชามากขึ้นในหลายมิตินะครับส่วนจะมีอะไรบ้างก็ค่อยไล่เลี่ยงให้ฟังเมื่อมีโอกาสนะครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังในหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะอาจารย์ปิตติคุณกฤตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แต่สามารถโทรสมัครได้เลยนะคะเพราะเราต้องสมัครล่วงหน้า1เดือนอยู่แล้วถ้าใครโทรมาสมัครในช่วงนี้จะได้ราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ฟังจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ2เบอร์แรกสามารถโทรไปได้เลยเดี๋ยวอีกเบอร์นึงหลัง 20:00 เราคุยกันนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803034นะคะ0944803034อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0943966649นะคะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเจอกันหลัง20:00นะคะ0944803076ค่ะ0944803076ตอนนี้ก็โทรเข้ามากันหลายสายแล้วนะคะสอบถามเอาตารางไปเรียบร้อยแล้วบางท่านก็ตัดสินใจสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังอยู่ก็อย่ารอช้านะคะเดี๋ยวจะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: เช่นครับ

0: กจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องจีนกับทางกัมพูชานะคะอาจารย์ปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวมาว่ากัมพูชาเข้าระงับการซ้อมรบกับจีนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะความเคลื่อนไหวมันเป็นการส่งสัญญาณว่าทางกัมพูชากำลังจะปรับแนวทางความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับทางจีนโดยเฉพาะปักกิ่งนะคะหรือเปล่าด้วยปกติเขาจะซ้อมโกลเด้นดราก้อนกันใช่ไหมคะอาจารย์
6: ใช่ครับ
5: ทุกๆ3ปีอ๋ออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีนัยยะอะไรคะอาจารย
6: ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปกติเขาจะซ้อมกันถ้าไม่มีวิกฤตหรือว่าไม่มีปัญหานะครับก็เป็นการซ้อมเป็นประจำทุกปี
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016แต่2017เนี่ยก็งดเพราะว่าในกัมพูชานี่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะ2017

0: ก็ซ้อมเหมือนเดิมส่วน2019ก็ซ้อมนะครับ2020 21 22เนี่ยงดเพราะว่าโควิด19นะครับมันก็เลยแต่ตามข้อตกลงที่ทำกันมาเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยเขาจะซ้อมกันทุกปีละครั้งมันก็จะอยู่ในห้วงเดือนพฤษภาปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนาก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสนะฮะแต่สาเหตุที่มีการที่แรกบอกว่าเลื่อนที่แรกบอกว่าเลื่อนก็คือผู้เสนอให้เลื่อนเนี่ยก็คือจีนนั่นแหละคุณอ้อมก็เพราะว่ากัมพูชามีปัญหากับประเทศไทยที่ชายแดนมันก็มีปัญหาเรื่องอาวุธสงครามรถถังส่งมาให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แทนที่มันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับกัมพูชาแต่ว่ามันส่งผลกระทบในความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยทำให้จีนเนี่ยเลื่อนรวมไปถึงการส่งมอบรถถังอะไรจริงๆรถถังเนี่ยเขาทำข้อตกลงกันมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะจีนก็เอารถถังเก่านี่แหละครับมาพัฒนาเขาเรียกอะไรนะมาซ่อมบำรุงให้นะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีการมองตอนกลางคืนอะไรพวกนี้สมัยใหม่ให้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวถังเดิมนะครับที่เรียกว่า T59D นั่นแหละปกติมันมีคำว่า T59 เฉยๆส่วนเอาตัว D เนี่ยมาเติมเนี่ยก็เพราะว่าได้มีการปรับปรุงของเก่าให้เป็นของที่ใช้การได้นะครับจริงๆเขาต้องส่งมอบกันในห้วงนี้แหละนะครับในห้วงตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการสู้รบกันกับประเทศไทยนะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมรอบแรกธันวาคมก็รอบที่2 2025ก็เลยทำให้จีนเนี่ยชะลอการส่งมอบเรื่อยมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับฮุนเซนเพราะว่าฮุนเซนก็ต้องการที่จะเอามาใช้แต่จีนก็บอกว่าใช้ไม่ได้ฉันให้อาวุธมาเนี่ยไม่ได้ให้มาเพื่อทำสงครามกับประเทศไทยเห็นไหมครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนซึ่งมาเยือนไทยเนี่ย ก็ได้เน้นย้ำคำนี้จริงๆท่านสีจิ้นผิงก็ได้เน้นย้ำคำนี้นะครับรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับที่เจอท่านอนุทินที่ปักกิ่ง ก็ได้เน้นย้ำสิ่งเดียวกันนี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้ฮุนเซนซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคุณอ้อมสังเกตข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ที่มะนิลา
1: ใช่ค่ะที่สื่อของฟิลิปปินส์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อินควายเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ตีพิมพ์ที่มะนิลาแล้วก็อ้างแหล่งข่าวกัมพูชานั่นแหละซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็คือว่าเอาข่าวนี้ไปให้ฟิลิปปินส์ก็ตีข่าวนี้ออกมามันกลับกลายเป็นว่าจีนเขาขอเลื่อนนะฮะเลื่อนการสมรบแต่กัมพูชาออกมาบอกว่ายกเลิกไปเลยนะครับมันก็เป็นการตอบโต้ในวิถีแสดงออกถึงความไม่พอใจที่กัมพูชามีต่อจีนมันก่อตัวมาตั้งหลายรอบแล้วแหละนะครับ
1: แล้วเขากล้าหือกับจีนเหรออาจารย์กล้างอนกล้าโกรธด้วยเหรอคะ
0: อันนี้เขาก็ไม่ได้หือนะแต่มันเหมือนกับว่าส่งสารให้รู้ว่าฉันไม่พอใจแต่ไม่กล้าพูดโดยตรงเห็นไหมครับก็ทำไม First News ไม่เขียนข่าวนี้เองล่ะ
1: ค่ะ
0: จริงไหมครับFirst Newก็เป็นของฮุนมานาด้วยซ้ำถ้าไม่พอใจขนาดนั้นนะครับจะไปยืมปากคนอื่นทำไมก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวพอจีนเขาทักท้วงมาก็จะบอกว่าอุ้ยไม่ได้พูดไม่รู้ใครพูดมันก็จะออกมาในไลน์นั้นแต่มันเป็นการส่งสารให้จีนได้รู้ว่าฮุนเซนไม่พอใจก็เลยแทนที่บอกว่าจีนขอเลื่อนมาเรื่อยๆคือมันก็คงรู้สึกว่าคุณเลื่อนมาเนี่ยทำไมไม่กำหนดว่าจะซ้ำเมื่อไหร่นะครับมันก็เลยมากี่เดือนแล้วนะปกติพฤษภาหรือมิถุนาอันนี้ก็

0: กรกฎาก็กำลังจะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็สาเหตุก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับก็คือว่าที่ชายแดนเนี่ยก็ยังมาปลุกปั่นกันอยู่นะครับมายั่วยุมาอะไรกันอยู่สารพัดนะฮะ
1: มีข่าวทุกวันเลยอาจารย์
0: ใช่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บจีนเขาจะผสมรวมด้วยทำไมล่ะจริงไหมครับถ้าให้มองในแง่ของผลประโยชน์นะคุณอ้อมสมมตินะครับถึง

0: ับเขาเน้นย้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่ออกมาอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขาไม่สบายใจอยู่นั่นแหละส่วนฮุนเซนเนี่ยก็พยายามที่จะตีข่าวออกมาว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือนะฮะอยู่เหนือสยามอยู่เหนือประเทศไทยมาโดยตลอดอะไรพวกนี้แต่ไปปักกิ่งมาทั้งพ่อทั้งลูกใช่ไหมล่
1: ะ
0: ฮุนเซนไปก่อนข้อตกกลับมาก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนกับสยามด้วยสันติวิธีและกฎหมายนะฮะก็คือนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าจีนปาล์มนั่นแหละว่าสงครามไม่มีนะฉันถึงจะส่งอาวุธให้นะครับต่อมาก็ฮุนมานัทก็ได้รับเชิญไปประชุม World AI Forum ใช่ไหมก็มันก็คงน้อยเนื้อต่ำใจอีกแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืนถ่ายรูปนะครับนายกอนุทินยืนอยู่ข้างท่านศรีส่วนฮุนมานัทเนี่ย
1: ถูกขั้น
0: โดยบุคคลหนึ่งนะครับมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไอสิ่งที่ได้รับการตอบสนองเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมแล้วนี่นาอะไรแบบนี้ในขณะที่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างรอบด้านนะครับเหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะกับแซงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะคุณออมก็พอหุ้นมาแนบกลับมามันก็จะมีอีกฉากทัดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือแสดงความไม่พอใจแล้วก็เริ่มตีตัวไปหาอเมริกามากขึ้นนะครับเราจะเห็นการลงนามในระหว่างผู้บัญชาการกองทัพบกของกัมพูชานะครับกับผู้บัญชาการกองทัพภาคแปซิฟิกของอเมริกาลงนามกันหรือฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าSentinelซึ่งจริงๆเซนติเนลเนี่ยมันเป็นการซ้อมรบระหว่างกัมพูชากับอเมริกาที่เกิดขึ้นก่อนมังกรทองก็คือมันเกิดมาตั้งแต่ปี2010แล้วมาถูกฮุนเซนยกเลิกปี2016เพราะว่าฮุนเซนไปดึงจีนมาซ้อมมังกรทองก็ไปยกเลิกไอ้เซนติเนลของอเมริกานั่นแหละอเมริกาก็ไม่พอใจตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ดีดอเมริกาออกไปทั้งหมดก็เพราะว่าจีนสนับสนุนให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจและบารมีจนสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะฮะสมเด็จอัคคะมหาเสนาธิบดีเตโชอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะยาวๆเนี่ยเอามาใส่ทั้งวงตระกูลเลยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับการตอบสนองจากจีนในห้วงนี้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยไม่พอใจนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าการที่ฮุนเซนกระทำเยี่ยงนี้เพราะว่าคุณก็เคยทำกับอเมริกาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะไปง้อเขากลับมาใหม่เนี่ยกลับมาใหม่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วถ้าจะไปง้อจีนนะครับในขณะที่คุณกำลังสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวฉันจะดึงอเมริกามาใหญ่กว่าจีนนะฉันจะให้ความสำคัญกับอเมริกามากกว่าจีนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับก็เข้าดาวได้เลยนับถอยหลังก็คือคุณเป็นจิ้งหรีดตัวหนึ่งแล้วจะไปเล่นกับอะไรนะ
1: คือตอนนี้ถามจริงๆอาจารย์ว่าสอแววจะเป็นอย่างนั้นไหมว่ากัมพูชาจะไปคบกับอเมริกาแทนแล้วอเมริกาจะยอมคบด้วยเหรออาจารย
0: ์อเมริกาจุดมุ่งหมายเขาต้องการเคลียร์ฮุนเซนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ตอนนี้เขาต้องการกลับเข้ามาแล้วฮุนเซนก็เอาใจเขานะตอนนี้เห็นไหมว่าฮุนเซนเนี่ยได้ไปสั่งการให้กษัตริย์นโรดมสีหมุนีให้อภัยโทษแก่เข็มสุขานะครับจากกรณีที่เข็มสุขาเนี่ยถูกข้อหาทรยศประเทศชาติและสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลกัมพูชาและต่างประเทศในที่นี้ก็คืออเมริกาคุณอ้อมอเมริกาถูกฮุนเซนกล่าวหาว่าจะโค่นล้มอำนาจตัวเองโดยสมคบกับเข็มสุขานะครับก็แล้วคิดว่าอเมริกาเขาจะโง่ที่จะมาจูบปากกับฮุนเซนหรือนะครับในตอนนี้เขาก็ถือโอกาสว่าอ่ะโอเคฉันจะคบกับเธอเหมือนเดิมแต่ต้องทำอันนี้ให้ก่อนแต่ต้องทำอย่างนี้ให้ก่อนแต่ต้องเปิดอันนี้กลับมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอเมริกาเป็นเยี่ยงนั้นก็สเต็ปแรกที่ฮุนเซนตอบสนองแล้วก็คือการอภัยโทษให้กับเข็มสุขาที่ตัวเองทำลายเขาคือวันนี้ก็เปิดให้เดินทางไปต่างประเทศแล้วเชื่อได้เลยนะครับประเทศแรกที่เข็มสุขาจะไปคืออเมริกาและเข็มสุขาจะไปเจอกับ

0: จะไปเจอกับสมรังสีเพราะเขาเคยอยู่พรรคเดียวกันและอเมริกาก็จะหนุนให้ทั้งสองคนนี้โค่นฮุนเซนแน่นอนส่วนฮุนเซนขาหักไปแล้วแขนหักแขนขาดไปเนี่ยจะไปซบจีนเช่นเดิมก็คง
1: ไม่ได้แล้ว
0: จีนเขาจะสร้างคนใหม
1: ่ตอนนี้นับถอยหลังแล้วไหมอาจารย์ถ้าลักษณะเป็นแบบนี
0: ้ก็เขาดาวได้เลยฮะตอนนี้นะฮะเขาดาวเป็นภาษาแขมรได้ไหม
1: ยังไงอาจารย
0: ์เอาก็นับหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็มวยมวยก็คือหนึ่งมวยปีใบบวนปลัมปลัมมวยปลัมปีปลัมใบปลัมบวนดับทีนี้ให้ดับลงมาเรื่อยเนี่ยจริงๆก็ยังไม่เคยเข้าดาวเป็นภาษาเขมรเนา
1: ะ
0: เอาไว้ให้คล่องกันแล้วจะมาเข้าดาวให้ฟัง
1: เริ่มเข้าดาวได้แล้ว
0: มีแต่นับ forward ไปข้างหน้า
1: ตอนนี้เริ่มเข้าดาวแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์ในชายแดนเขาก็ยังยั่วยุแบบนี้อยู่ต่อไปเหรอคะอาจารย์หรือว่าเขาก็จะหยุดกลับไปแล้วก็ไปไม่ใช่ไปทบทวนหรอกก็ไปประเมินสถานการณ์ว่าจะเอายังไงเพราะตอนนี้เขากับจีนก็ไม่ใช่ว่าจะดีกันเหมือนแต่ก่อนนะคะ
0: ไม่หยุดหรอกครับก็จะยั่วยุปลุกปั่นอยู่อย่างนี้ต่อไปเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างคอนเทนต์เพื่อกบกระแสที่ตัวเองกำลังตกต่ำแล้วก็ถูกจ้องมองแล้วก็ถูกถล่มจากฝ่ายสมรังสีทุกวันเมื่อสองวันที่แล้วสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปถึงพนมเปญจากที่มาประเทศไทย
1: ก็เห็นมาเจอฮุนมาเน็ตใช่ไหมคะแคชพาเทลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะก็ได้พบกับฮุนมาเน็ตนะคะก็คุยกันเรื่องความพยายามร่วมกันในการปราบสแกมเมอร์นะอาจารย์
0: ใช่
1: เพราะสหรัฐเองเขาก็สูญหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีเหมือนกันสูญเงินไป
0: แล้วทุกวันนี้ยังไม่สามารถสกัดกั้นการถูกหลอกได้นะ
1: ค่ะ
0: ในขณะที่จีนเข้ามาปราบนะฮะจีนเขาปราบแล้วเขาจับไอ้พวกหัวโจกที่เป็นจีนทั้งหลายกลับไปเป็นส่วนใหญ่แล้วรวมถึงไอ้พวกระดับผู้ปฏิบัติการนะครับและจีนเองเนี่ยเขาก็ได้ใช้ AI ในการสกัดกั้นไม่ให้พวกสแกมจากนอกบ้านจากนอกจีนเนี่ยสแกมเข้าไปในจีนได้อีกต่อไปโดยการตัดสายตัดการเชื่อมต่ออะไรเนี่ยให้จะจับเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าในขณะเดียวกันฮุนเซนก็ยังต้องการที่จะใช้เงินจากสแกมเมอร์เพื่อมาเลี้ยงกองกำลังส่วนตัวของตัวเองคุณอ
1: ้อ FBI เขารู้ถึงขบวนการนี้ไหมคะหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อเตือนว่ารู้นะหรือว่าเข้ามาให้ความร่วมมือจริงๆคะอาจารย์
0: เข้ามากดดันแล้วตอนนี้เพราะว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยแบล็คลิสต์กัมพูชาไว้ตั้งแต่ปี2017แล้วคุณอ้อหลายคนนะครับทั้งกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วก็พวกออกยาทั้งหลายนะครับ2018แล้วรวมไปถึงพวกผบ.เหล่าทัพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลิ้วล้อของฮุนเซนทั้งสิ้นเลยนะครับไอ้หนึ่งโหลคนแรกอ่ะ12คนแรกนะครับเป็นทหารคือเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงระดับรองลงมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงไอ้พวกที่เป็นออกยาที่เป็นวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็คือคนข้างกายฮุนเซนทั้งนั้นแหละที่เขาเรียกว่าล็อตแรกเนี่ยไอ้นี่ออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับเขาเรียกว่าเดอร์ตี้โดเซนหนึ่งโหลที่สกปรกคือคนที่อยู่ในเครื่องแบบทั้งนั้นและทุกคนคือคนที่อยู่แวดล้อมฮุนเซนนะฮะก็เขาถึงเข้าไปลุกตอนนี้ก็เพราะว่าหนึ่งแหละนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอเมริกาเจออยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นผลจากที่จีนปราบหนักแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้สแกมเมอร์เนี่ยมันสแกมขับเข้าไปในจีนอีกต่อไปนี้เราจะเห็นภาพที่จีนออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงคุณอ้อมออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงเพราะเขาป้องกันตัวเองแล้วแต่ไอ้คนที่จะถูกหลอกมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมันหลอกจีนไม่ได้มันก็ต้องหลอกไปประเทศอื่นใช่ไหมล่
1: ะ
0: นั่นแหละอเมริกาก็ตกเป็นเป้า FBI ถึงต้องมาแล้วมาเนี่ยนะครับก็ต้องจับมือกับประเทศไทยเห็นไหมมาหามาที่เมืองไทยก่อนแล้วเราก็

0: จะเห็นผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปเข้าพบท่านอนุทินใช่ไหม
1: ใช่ไปคุยกันแล้วเรื่องช่วยกันปราบสแกมเมอร์เนี่ยนะอาจารย์เรื่องค้ามนุษย์เรื่องยาเสพติดด้วยนะคะ
0: นั่นแหละแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็บัญชีรายชื่อมีใครบ้างที่อยู่แวดล้อมตระกูลหุ้นทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าคุณอ้อมเห็นนะครับหุ้นมาแนทเนี่ยจ้างสำนักบุมข่าวบุมเบิร์กนะมาสัมภาษณ์ตัวเองแล้วมันมีคำถามหนึ่งว่าไอ้สารสแกมเมอร์ข้างๆกายตระกูลหุ้นเนี่ยจะทำยังไงหุ้นมาแนทตอบว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในทางกฎหมายนี่คือคำตอบที่ปกป้องคนของตัวเองเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้แทนที่มันจะเป็นคุณทั้งที่เสียเงินจ้างเขามาแล้วนะครับเสียเงินนั่นแหละไม่ได้เขามาสัมภาษณ์เฉยๆนะครับเสียเงินจ้างเขามาแล้วก็ประเด็นที่เขาถามตอบไม่ชัดเจนแล้วจะปราบจริงยังไงก็บอกแค่ว่าให้ความสำคัญในการปราบแต่พอเขาบอกว่าแล้วคนใกล้ตัวเองล่ะอย่างคุณโตเนี่ยจะทำยังไงนะไอ้ก๊กอั่นทำยังไงตรีเพียบทำยังไงลียงพัดทำยังไงอันนี้เขาถามชัดเจนมากนะครับแล้วเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์หกโมงครึ่งละเบรกก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: พี่สละชนเขาถามมาว่าได้ข่าวว่าทางยุโรปก็เริ่มจะโดนสแกมโบเดียเล่นงานให้แล้วค่ะอาจารย
0: ์
1: จริ งหรือเปล่า
0: จริงครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้สแกมเมอร์มันแตกหลังไม่ได้หมายความว่ามันไม่อยู่นะครับแค่ว่ามันไม่ได้อยู่รวมตัวกันเป็นแก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมคือสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่ในอาณาเขตเดียวกันที่มีเป็นร้อยๆอาคารนะคุณอ้อมแล้วก็แบ่งสัดส่วนแบ่งหน้าที่กันทำอันนี้เป็นสถานีตำรวจของประเทศนั้นประเทศนี้นะครับอันนี้เป็นธนาคารอันนี้เป็นการพนันเล่นอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งส่วนกันนะฮะและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรแมนต์สแกมนะครับมันแบ่งหน้าที่กันทำเสร็จสรรพเหมือนที่เราพาสื่อมวลชนทางการไทยพาสื่อมวลชนไปที่โอซาเม็ดคุณอ้อมแล้วก็จุดที่โอซาเม็ดที่กองทัพไทยเรายึดครองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้โลกได้รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยมันคือศูนย์รวมของสแกมเมอร์ของโลกนะใหญ่ที่สุดนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสแกมโบเดียอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะ

0: ท
1: ค
0: ี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เราขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้จนเป็นที่ทำให้โลกเนี่ยได้รู้ว่าตระกูลหุ่นทำอะไรอยู่นะครับและทีนี้พอจีนเขาเข้าไปปราบหุ่นเซนก็เห็นว่าการที่สแกมไปที่จีนเนี่ยจีนก็จะยังคงกลับมาปราบอยู่เช่นเดิมมันก็เลยมีกฎเหล็กว่าอ้าวงั้นเอาอย่างนี้ป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยมาปราบเหมือนที่ผ่านมาก็คือกฎเหล็กไม่ต้องสแกมไปที่จีนแหละถึงจะสแกมเข้าไปก็ยากเพราะว่าจีนมี AI ป้องกันสแกมเมอร์จากนอกบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับสถิติเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณอ้อม AI ของจีนเนี่ยสามารถตัดสายโทรศัพท์หรือตัดไอ้พวกอินเทอร์เน็ตที่มันพยายามที่จะคอนเน็กเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับเขาตัดได้โดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งมากกว่า 900,000 กรณีก็ลองนึกดูนะมากกว่า 900,000 กรณีถ้าปีหนึ่งมันกี่วันนะคุณน้อง365วันคูณเข้าไปเนี่ยคือมันมหาศาลมากถ้าสมมติว่ามันทำสำเร็จใช่ไหมครับจีนเขาก็เลยใช้ AI นี่แหละตัดสายเลยสแกมมาเลยตัดสแกมมาเลยตัดนะพวกนี้นะครับอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่าอย่างเช่นคุณอ้อมกับคุณภูเบศโทรศัพท์หากันเป็นประจำ
1: คร
0: ับแต่อยู่มาวันหนึ่งมีผมโทรไปหาคุณอ้อมซึ่งไม่เคยโทรมาก่อนนั่นแหละ AI เขาก็จะจับสังเกตว่าอ้าวคนนี้สายนี้ไม่เคยโทรมาหากันแล้วโทรมาทำไมนั่นแหละครับ AI เขาตัดให้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่จีนทำตอนนี้แล้วทีนี้อ้าวสมมติว่าถึงสมมติว่าผมไม่ใช่สแกมเมอร์นะผมจะต้องโทรหาคุณอ้อมเนี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะผมก็แต่ผมเคยโทรหาคุณภูเบศสมมติน
1: ะ
0: ก็จะโทรบอกคุณภูเบศนะโทรบอกคุณอ้อมหน่อยว่าผมเบอร์นี้นะกำลังจะโทรหาเพราะฉะนั้นเขาตัดให้ก่อนเลยนะครับนี่คือไม่ให้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงมันก็มีทางอื่นที่จะอ้อมไปได้ใช่ไหมล่ะก็อย่างที่อธิบายนะครับเพราะฉะนั้นสแกมเมอร์ในกัมพูชาทุกวันนี้ยังคงอยู่และส่วนที่มันแตกไปตอนนี้ไปกระจุกตัวอยู่ในทั้งพม่าในเขตของกะเหรี่ยงที่ไม่ใช่เขตปาร์คไม่ใช่ชเวโกโกแต่ย้ายพื้นที่ลึกเข้าไปในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงพุทธนะครับเรียบร้อยแล้วก็คนเดิมนั่นแหละไอ้มองสิตูนั่นแหละยังคงหายกินอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สแกมเมอร์รายใหญ่แล้วมันแตกลังเข้าไปแต่ทุกคนมันมีความชำนาญการพิเศษในเรื่องพวกนี้แล้วใช้เทคโนโลยีเป็นมีเนื้อหามีคอนเทนต์ทำยังไงได้มันเข้าใจกันหมดแล้วและไม่ต้องเป็นขบวนการใหญ่นะครับหลอกให้ได้ทุกวันวันละ10เคส20เคสมันก็คือเงินนะคุณอ้อมแล้วก็ในลาวทุกวันนี้ก็เยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับคนไทยด้วยนะฮะแต
1: ่ใช่ใช่เดี๋ยวมีข่าวในลาวด้วย
0: ที่มันจะหลอกได้ต่อไปมันก็เป็นไปตามประเทศด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการสแกมเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกให้ลงทุนและการหลอกให้ลงทุนนั้นมันก็จะอยู่นี่แหละฮะไอ้พวกเงินดิจิตอลนี่แหละอะไรบ้างล่ะเงินดิจิตอลมันก็คือคริปโตเคอเรนซีนะครับบางทีก็สวมเป็นเหรียญของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์มันก็มีเหรียญของมันจริงๆนะแล้วก็นั่นแหละครับไอ้พวกนี้มันเนียนถึงขนาดว่านี่นะโดนัลด์ทรัมป์ออกนี่แล้วก็มีโปรไฟล์คือถึง access เข้าไปในเว็บไซต์หรือในเครือข่ายที่เขาลิงก์ไว้ให้นะมันจะเจอนะครับเจอเสมือนว่ามันคือของจริงนะครับมันก็นั่นแหละฮะคนเชื่อว่ามันจริงมันก็เลยโอนเงินเข้าไปลงทุนวิธีใช้มันก็ใช้แบบที่หุ่นโตทำนั่นแหละอเมริกาตอนนี้นั่นแหละครับถูกหลอกมากขึ้นในสมัยที่จีนถูกหลอกเนี่ยอเมริกานั่งดูนั่งดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่สนเนี่ยเพราะไม่ได้หลอกอเมริกาแต่ทีนี้พออเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ไหนอเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ปี2023นะครับโดยเฉลี่ยก็คือตั้งแต่2023โดยเฉลี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยให้ลงทุนที่คริปโตเนี่ยโดยเฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมก็เรา

0: นึกดูนะครับมันกี่ปีมาแล้วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทำไม FBI ถึงต้องไปหา
1: คนมาเนี่ย
0: คนมาแล้วก็จริงๆหลังฉากก็บีบคอนั่นแหละ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามในลาวด้วยนะคะอาจารย์คะมีแจ้งว่าเสียงลมทางอาจารย์แรงค่ะอาจารย์เปิดพัดลมหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้เปิดนะ
1: ไม่ได้เปิดเนาะโอเคมันมีเสียงลมมาเป็นระยะค่ะอาจารย์เหมือนมีเสียงลมค่ะเอางั้นไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์โอ้อันนี้ก็แก๊งสแกมเมอร์นะคะไปจับได้ทั้งหมด67คนแต่ที่มันเจ็บปวดที่สุดคือเป็นคนไทยล้วนๆเลยค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเขารายงานนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมเศรษฐกิจสปป.ลาวส่วนที่กำลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ากวาดล้างแก๊งตอบแชทในเว็บพนันออนไลน์2จุดในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผู้ต้องหารวม67รายทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะ36คนในนี้เป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์แล้วก็ไปบุกจุดที่1จุดที่2ก็เจอหลักฐานเจอคนไทยเจออุปกรณ์นะคะก็ตรวจแล้วก็ยึดไปทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเออคนไทยไปอยู่ตรงนั้นเยอะจังเลยอาจารย์นี่ก็อายเขาเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็มันก็หลอกคนไทยนี่ไง
1: ค่ะแต่ไปตั้งฐานอยู่ที่นู่นเฉย
0: ๆก็ทำในเมืองไทยไม่ได้ก็ต้องไปทำนอกบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทกันทั้งนั้นแหละไม่ได้ถูกหลอกนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมพูดได้เลยคือคนเหล่านี้ตั้งใจไปเป็นสแกมเมอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อคุณอยู่ที่ปอยเป็ดไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนไทยสมัยก่อนก็ไปอยู่กับจีนแล้วก็หลอกคนไทยด้วยกันเห็นไหมมันถึงมีบัญชีม้ามันถึงมีการลักลอบไอ้ส่งสายอินเทอร์เน็ตนะขุดลงไปเนี่ยล่าสุดก็ยังจับได้อยู่นะครับ
1: เขาเปิดเป็นเหมือนออฟฟิศเลยนะอาจารย์นั่งกันเป็นโต๊ะมีที่กั้นให้เรียบร้อยเนี่ย
0: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในลาวนี่สามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได
1: ้
0: ตามกฎหมายแล้วก็พอไปจดทะเบียนคาสิโนออนไลน์มันก็บอกทางการลาวบอกว่าโอ้ก็ฉันทำคาสิโนจริงไหมครับแต่ทีนี้พอมันไม่ใช่ทำคาสิโนแล้วเขาจะรู้แค่ว่าคาสิโนแบบไหนและถ้ามันไม่ได้หลอกคนลาวทางการลาวก็จะไม่รู้คุณอ้อมเพราะว่าหลอกคนไทยแล้วแต่ดูง่ายๆนะครับเวลาเขาจับเนี่ยมันมีกี่เชื้อชาติที่ถูกจับนั่นแหละก็คือมีกี่เชื้อชาติก็คือนั่นแหละประเทศเป้าหมายที่พวกเขามีก็คือใช้คนที่เป็นเจ้าของภาษานะครับในการหลอกลวงต้มตุ๋นมันก็ทำต่อไปนั่นแหละแล้วก็ยังว่านะฮะก็คือส่วนใหญ่มันก็จะไปข่มขู่คนว่าคุณโดนคดีอย่างนั้นนะครับคุณถือบัญชีม้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณผิดอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะว่าถูกเอาชื่อไปทำบัญชีธนาคารนะคุณอ้อมเพราะว่าบางทีมันมีการซื้อนะฮะมันมีการซื้อชื่อของคนนะครับแม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชน13หลักอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็มีกระบวนการคนที่อยู่ในธนาคารนะหรืออะไรพวกนี้พอมันอยู่ในกระบวนการนี้เนี่ยแม้ว่าคนที่ถูกหลอกนั้นจะไม่เคยทำเรื่องพวกนี้แต่มันก็ถูกคนอื่นสวมพอถูกคนอื่นสวมนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเป้าได้เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยชัดเจนเลยนะโทรมาผมสารวัตรนั้นสารวัตรนี้คุณโดนข้อหานั้นข้อหานี้ถูกอายัดทรัพย์สินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็ภาษาใครภาษามันนะครับก็คือจับได้กี่สัญชาติหรือกี่ภาษานั่นแหละครับก็คือการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วถ้าคุณอ้อมสังเกตจับจีนได้น้อยลงนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะจับจีนได้น้อยลงเนี่ยมันก็คือจับชาติอื่นนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับก็คือป้องกันไม่ให้จีนมาปราบก็คือไม่สแกมไปที่จีนนะแล้วจีนพอไม่เดือดร้อนเนี่ยผมบอกได้เลยทางการจีนเนี่ยหลิวจงอี้ไม่มาอีกแล้วนะเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แล้วเราถึงเห็น FBI มาเพราะ FBI มานั่นแหละครับแล้วมันผสมก็คือว่าในประเทศที่มีกำลังเจ้าหน้าที่หรือว่ามีความสามารถ

0: หรือศักยภาพที่จะติดตามเทคโนโลยีรุ่นพวกนี้เนี่ยไม่ทันนะฮะมันก็เป็นเรื่องนั้นนอกจากว่าจะได้รับการร้องขอความร่วมมือจากอีกประเทศหนึ่งบอกได้เลยว่าที่จับกันได้เนี่ยที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการขอความร่วมมือจากทางการไทยไปคุณอ้อมเพราะว่าตรวจเช็คได้และที่สำคัญก็คือว่าถ้าอยากจะปราบให้เกลี้ยงจริงๆเนี่ยอเมริกาก็ต้องมาให้ความร่วมมือกับเราด้วยและทุกๆประเทศในอาเซียนด้วยเพราะตอนนี้โครงข่ายสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยมันใช้ Starlink ในการสื่อสารและ Starlink เป็นของใครล่ะมันก็ของอีลอนมัสก์ก็คืออเมริกาแล้วถ้าอีลอนมัสก์บอกว่าเอามันสัญญาณมันอยู่ตรงนั้นสัญญาณมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ตามล่าได้เลยคุณอ้อม เหมือนกับที่อีลอนมัสก์เคยให้ข้อมูลกับทางการจีนแล้วไปถล่มเชเวโกโกแล้วก็เคเคปาร์คโดยให้เครื่องบินของกองทัพอากาศของพม่าไปถล่มอย่างยับเยินนั่นแหละครับมันก็ต้องถ้ามันร่วมมือกันอย่างนี้จริงจังนะฮะไม่ใช่นั่งดูเหมือนที่ผ่านมาก็คือว่าฉันไม่เดือดร้อนฉันก็ไม่สนแต่ทุกวันนี้เดือดร้อนแล้วฉันถึงต้องสน FBI มาเองก็นั่นแหละฮะก็ต้องใช้วิธีนี้ครับแต่บอกได้เลยว่ามีผู้มีอิทธิพลในลาวมีผู้กว้างขวางในลาวที่มีเอี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่าสุดเนี่ยจับได้ล็อตใหญ่มากนะครับที่สวรรณเขตเมืองนครไกรสอนพรหมวิหารนี่แหละแล้วก็เป็นอาคารสถานที่ที่อยู่ในสวรรค์เวกัสและอันนี้แพรมให้ฟังนะครับแต่ไม่บอกว่าคือธนาคารอะไรแต่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของคาสิโนที่สวรรณเขตนั้นก็คือนายธนาคารเจ้าของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรายใหญ่ในลาวด้วยและนายธนาคารคนนี้ก็สนิทชิดเชื้อกับเจ้าเว่ยด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันจะไปไหนล่ะคุณน้อง
1: ได้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
0: เชิญครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: คุยกันต่อเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงนะคะอาจารย์สรุปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ปราบกันแบบนี้แหละ FBI ก็มาทั้งไทยทั้งกัมพูชาเราก็ปราบเจอทุกวันคนไทยในลาวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีวันหมดไปไหมเพราะจับได้ก็ไม่ใช่น้อยนะ
3: ก็ถ้ามันถูกบีบนะครับและสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องร่วมมือกันนะฮะแล้วก็ตรวจตราว่าคนที่เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นคือตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนซึ่งมันตามไม่ยากนะคุณอ้อมยิ่งถ้าใช้สัญญาณเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคำถามแล้วใช่ไหมล่ะว่าคุณเอาไปทำเพื่อกิจการใดถึงมีสัญญาณเยอะๆแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยตามไม่ยากเลยอย่างในลาวเนี่ยนะครับในลาวเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อทำคาสิโนออน

ก็ต้องตรวจสอบเลยว่าคาสิโนออนไลน์ทุกรายที่ไปจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินธุรกิจคาสิโนออนไลน์ในลาวนั้นมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าการตราบใดที่มันยังมีการหลอกลวงกันอยู่นั่นก็หมายความว่าไอ้บ่อนคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมานะฮะพอมันเป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมาเนี่ยมันก็ตามง่ายอยู่แล้วสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการให้ข้อมูลและข่าวสารระหว่างกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงการส่งลิสต์บัญชีรายชื่ออะไรต่างๆบุคคลต้องห้ามนะครับบุคคลที่ถูกบัญชีดำบุคคลที่ออกหมายจับโดยประเทศต้นทางคือประเทศไทยสมมติอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเวียดนามหรือจีนเนี่ยเขามีอะไรอยู่อเมริกามีใครบ้างที่เขาติดตามอยู่อะไรพวกนี้มันก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วถ้าเจอความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะฮะมันก็จะสามารถที่จะทำให้พวกที่เป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ยากพอมันอยู่ยากแล้วเนี่ยมันก็ต้องหลบหนีคุณอ้อมแล้วการที่ต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลามันก็คือการที่ไม่สามารถที่จะนั่งประจำตำแหน่งแห่งที่สำหรับการดำเนินกิจการสแกมเมอร์ได้ต่อไปก็ต้องทำแบบนี้ต้องสแกนทุกพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ตรงไหนที่มันมีสัญญาณแบบหนาแน่นมากของ Starlink นะครับFBI ก็ต้องบอกนะฮะก็ต้องบอกไทยนี่แหละนะครับอย่าไปบอกคุณมาแนทเพราะว่าบูมเบิร์กเขาสัมภาษณ์คุณมาแนทอยู่คำถามหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่อเมริกาแบ็คลิสต์ไว้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์อะไรต่างๆรวมไปถึงอวัยวะมนุษย์รวมไปถึงการโกงการหลอกให้ลงทุนนะครับและค้ายาเสพติดและฟอกเงินด้วยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาแล้วบูมเบิร์กเขาถามฮุนมานัทบอกว่าในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรเขายกตัวอย่างด้วยนะเช่นลียงพัฒน์ก๊กอันนะครับตรีเพียบแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆคนที่อเมริกาเข้าแบ็คลิสต์อเมริกาเข้าแบ็คลิสต์เฉพาะในกัมพูชาทุกวันนี้มี47คนและเป็นตัวรวยๆทั้งทุกตัวคุณอ้อมเขาก็ถามตรงๆอ่ะฮุนโตด้วยอ่ะฮุนโตเนี่ยยิ่งใกล้ชิดเลยนะครับอยู่คนอยู่ในตระกูลฮุนฮุนมานัทตอบว่ามันเรื่องของสแกมเมอร์หรือใครจะทำความผิดในฐานพวกนี้เนี่ยฮุนมานัทเขาบอกว่าเป็น personal matter นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลกัมพูชานะครับแต่นโยบายของกัมพูชาให้ความสำคัญกับการที่จะปราบสแกมเมอร์ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกแบล็คลิสต์เขาก็มีสิทธิ์ทางกฎหมายที่เขาจะต่อสู้และทุกคนก็มีทีมเวิร์กทางกฎหมายที่จะต่อสู้ของเขาอยู่ณปัจจุบันตกลงมันจะจับหรือมันจะหาทางเขาบริสุทธิ์ก็นั่นแหละนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปราบจริงแต่ทุกชาติต้องกดดันเข้าไปครับพอกดดันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตระกูลหุ่นอยู่ยากนะครับแล้วก็สืบให้รู้เลยอ่ะจริงๆผมก็ไกด์มานานแล้วนะไอ้ทองคำ54ตันที่อยู่ปักกิ่งอ่ะผมยุให้จีนยึดได้เลยเพราะว่าแค่ให้ฉันชื่อออกมายืนยันว่ามันคือเงินสแกมเมอร์ที่ฮุนเซนชักส่วนไปแล้วเอาไปซื้อทองคำแล้วก็เก็บทองคำอยู่ในรูปของทองคำสำรองของรัฐบาลของประเทศกัมพูชาซึ่งตระกูลฮุนมีอำนาจสูงสุดแต่ทุกวันนี้นะครับถ้ายืนยันในเรื่องพวกนี้ได้จีนสบายเลยไม่ต้องตามจับคุณอ้อมเพราะ54ตันทองคำนั้นมันอยู่ที่

0: กิ่งแล้ว
1: อืม
0: ฮุนเซนฮุนเซนกลัวโดนัลด์ทรัมป์ยึดเอา
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ฮะก็เลยโยกไปไว้ที่ปักกิ่งต่อไปท่านสีก็ยึดเลยนะครับให้แค่เฉินจื้อออกมายืนย
1: เข
0: ั
1: ้
0: น
1: าไปไว้ยังไงอาจารย์ไปไว้แบ
0: ก
1: บ
0: ็
1: ไห
0: ไ
1: น
0: ปฝากไว้กับธนาคารกลางของจีนนะ
1: เขามีบัญชีอยู่ใช่ไหมคะ
0: มีครับโยกไปแล้วเรียบร้อยครับ
1: อืม
0: ก็นั่นแหละเอาแค่เซ็นชื่อออกมายืนยันว่าพ่อบุญธรรมคือคุณเซนเนี่ยได้เอาเงินจากสแกมเมอร์ของเรานี่แหละไปนะครับแล้วก็เอาไปซื้อทองคำ54 ตันนี้
1: พอไ
0: แ
1: ป
0: ล้ว
1: ฟ
0: ก็
1: อกแล้วเรียบร้อยเนาะ
0: ฟากแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาสวมสิทธิ์ว่าเป็นทองคำสำรองของรัฐบาลกัมพูชา
1: อ๋อ
0: นะครับก็ใครไม่มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลล่ะมันเซ็นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะคุณอ้อม
1: ค่ะค
0: มั
1: ่ะ
0: นจะโยกออกมามันจะเซ็นอะไรออกมามันก็คือสิทธิ์ของมันอะไรเซ็นของมันนะครับเพราะนั้นถ้าจีนอยากจะยึดไม่ยากเลยครับ
1: ค่ะ
0: ให้เฉินจื้อออกมาแถลงบอกว่ามันคือเงินสแกมเมอร์
1: อาจารย์ถ้าพูดกันจริงๆแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายรู้ว่าฮุนเซนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์จริงๆแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรือว่าหาหลักฐานไม่ได้คะอาจารย์
0: คือตัวใหญ่อย่างคุณเซนเนี่ยมันไม่ลงมาคุกวงในเองอยู่แล้วคุณน้อง
1: ค่ะมันยังสาวไม่ถึงว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ก็เพราะว่าคนที่ทำให้ก็อย่างคุณโตอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: คุณโตเนี่ยมีพยานหลักฐานเลย
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับแล้วคุณโตมันจะซัดทอดคุณเซนไหมล่ะมันไม่ซัดทอดอยู่แล้วเพราะคุณโตทุกวันนี้มันก็อยู่ในเซฟเฮาส์นะครับทั้งนั้นที่อเมริกาต้องการตัวนะคือคนเหล่านี้นะครับถ้าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยตำรวจสากลถ้าเจอเนี่ยเขาจับได้เลยนะแต่ทีนี้พวกนี้มันอยู่ในเซฟเฮาส์มันไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าถ้ามันไปเนี่ยมันก็ถูกจับหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งพวกเนี่ยมันมีเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วคุณอ้อมแล้วก็มันก็จะไปมีไปซื้อที่ไปมีพื้นที่เช่านะฮะอยู่ในประเทศซึ่งไม่ได้สนใจกับอาชญากรรมของโลกเนี่ยเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นก็เรียกอะไรล่ะอยู่ในพวกปาปัวนิวกินีนะครับอย่างไอ้วันกัวกอยที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของ 14K มันก็อยู่แถวนั้นนะทุกวันนี้มันก็ซื้อเกาะของมันนะครับแล้วเป็นเซฟโซนของมันนะครับไม่มีใครสามารถนั่งเครื่องบินไปลงได้หรือไปทางเรือก็ไม่สามารถที่จะไปเทียบเกาะส่วนตัวของมันได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าพวกนี้มันปรากฏตัวในที่สาธารณะเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าฮุนโตนะครับนั่งเครื่องบินไปลงที่ลอสแองเจลิสสมมตินะครับถูกจับได้เลยแต่มันไม่ไปนะสิเพราะมันก็ยังอยู่ในเซฟเฮาส์พอมันอยู่ในเซฟเฮาส์มันก็ไม่สามารถที่จะมีใครจับมันไปดำเนินคดีได้ยกเว้นเนี่ยถ้า FBI ไปเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีหน่วยเฉพาะกิจที่ติดตามว่าเอาเผลอเดินไปเดินทางไปเดียวๆเมื่อไหร่นะครับขับรถตู้3-4 คันไปประกบนะชิงตัวได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วเมื่อจับฮุนโตได้นะครับก็ต้องเรียกจากฮุนโตนั่นแหละใครคือบิ๊กที่อยู่เบื้องหลังของฮุนโตฮุนโตถ้ามันไม่อยากติดคุกนานๆก็จะบอกว่าอู้อาฮุนเซน สมเด็จอาสมเด็จอาม
1: ันจะมีวันนั้นไหมล่ะอาจารย
0: ์ไม่มีหรอกครับเพราะพวกนี้อยู่ในเซฟครับยกเว้นมันตกกระป๋องจริงๆตกกระป๋องในที่นี้หมายความว่าไม่มีอำนาจคุ้มหัวแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็หรืออาจจะถูกพวกที่ไม่พอใจการใช้อำนาจของฮุนเซนพวกที่ไม่พอใจที่ฮุนเซนปลดพวกเขาออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะทางการเมืองทางการทหารนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขารอวันอยู่นะว่าถ้าตระกูลฮุนอ่อนแรงลงเมื่อไหร่นะครับจะถูกเหยียบซ้ำจมปฐพีก็ตรงนั้นแหละครับมันจะไม่มีที่ยืนนะครับมันจะถูกจับมันจะถูกดำเนินคดีทั้งวงตระกูลและถูกยึดทรัพย์ด้วยนะ
1: เพราะถ้าออกมาตอนนี้เขาก็จะไม่รอดใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่แล้วก็ความมั่งคั่งทุกวันนี้มันก็หดหายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้เงินที่มันเอาไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือไปลงทุนในอสังหาอย่างอื่นลงทุนในหุ้นในอะไรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันถูกยึด

0: หมดแล้ว
1: อืม
0: นะครับทุกประเทศเขาประสานเสียงกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้บอกได้เลยคนที่บอกตำแหน่งแห่งที่ของเงินว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้แล้วก็ให้ข้อมูลกับจีนไม่ใช่ใครอื่นไกลครับคือฮุนหมาจื้อลูกบุญธรรมของฮุนเซนนั่นแหละเพราะเขาแค้นฮุนเซนที่ส่งตัวเขาให้กับทางการจีนและตอนนี้ทางการจีนก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากเฉินจื้อหรือฮุนหมาจื้อนั่นแหละ
1: อ๋อกำลังจะถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันนะชื่อเขมรเขาชื่อว่าฮุนหมาจื้อ
1: ค่ะ
0: นะลูกฮุนเซนลูกบุญธรรมนะครับอันน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: มีทางทะเบียนเรียบร้อยแต่พูดเขมรไม่ได้แม้แต่คำเดียวนะครับ
1: ฮุนมาจื้อ
0: ฮุนหมาจื้อนะฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นตระกูลฮุน
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้1 ทุ่มนะคะเราไปพักกันก่อนอาจารย์ช่วงหน้าเข้าสู่ซีรีส์นะคะหรือว่าอาจารย์จะเอาเรื่องที่มินออนไลน์จะมาประเทศไทยสักนิดก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่าจะ
0: ได้
1: คุย
0: ค
1: อะ
0: ร
1: ไร
0: ับ
1: บ้างเนาะ
0: ได้
1: ค่ะ
0: ครั
1: แล้
0: บ
1: วค่อยเข้าซีรีส์นะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์หลายคนว่าเพลงกำลังเคราะห์เลยนะแต่เดี๋ยวเนื้อหาเราก็เยอะนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอาจารย์ค่ะเอามาที่เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีมินอองไลค่ะผู้นำพม่าจะพบกับท่านนายกอนุทินของไทยในวันที่6แล้วก็7สิงหาคมนี้ที่กรุงเทพนะคะท่านศรีหศักดิ์บอกว่ามีประเด็นทวิภาคีที่เราต้องจัดการทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการฉ้อโกงแล้วก็ปัญหายาเสพติดนะคะก็

0: จะมีการคุยกันในเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหากรัฐบาลพม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าถึงองซานซูจีก็ถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่หากมีการลดความรุนแรงลงบ้างสมมติว่าเป็นตามแนวชายแดนไทยพม่านั่นก็จะถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่นะคะอาจารย์อันนี้เขาก็มี question mark ไว้ทั้งสองคำถามนะคะทั้งเรื่องขององซานซูจีแล้วก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยพม่าค่ะอาจารย
1: ์ที่จริงๆปัญหาในพม่าเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนการเขาเรียกกันอะไรนะเทปม้วนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่นกลับไปกลับมานะฮะก็มันพอมันกลับไปจากจุดเดิมมันก็ค่อยๆเพื่อที่จะก้าวมาแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ย้อนกลับไปที่จุดเดิมนะฮะหรือภาษาคนรุ่นเก่าเขาเรียกว่าแผ่นเสียงตกหล่องคุณน้อมเกิดมาทันแผ่นเสียงไหม
0: เกิดทันค่ะ
1: โอเคแสดงว่าประมาณหนึ่งนะ แผ่นเสียงตกหล่องนะฮะก็ประมาณว่าไอ้สิ่งที่มินออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็พยายามนะถ้ามองในแง่ของการจัดการเลือกตั้งเพื่อที่จะปูทางให้ตัวเองมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่ามันไม่มีใครไปสังเกตการมันมีแต่ทหารเป็นคนจัดการเลือกตั้งและทหารเป็นคนสั่งการนับคะแนนกกต.ก็เป็นคนที่ทหารตั้งและที่สำคัญก็คือทหารล้วนๆที่ไปเป็นกกต.ก็แค่ถอดยศออกเฉยๆเหมือนกับมินออนไลน์มาเป็นประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้งนะฮะมันก็เสมือนหนึ่งว่าจัดเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสมอ้างได้ว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักในแง่ของประเทศที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งนั้นคุณออมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศคิดอย่างเดียวกันนะฮะสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่าอย่างมินออนไลน์พอเขาเป็นประธานาธิบดีประเทศแรกที่เขาเดินทางไปเยือนก็คืออินเดียอินเดียเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคุณออมเพราะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีการเลือกตั้งนะครับแล้วทำไมเขาถึงอ้าแขนรับมินออนไลน์ล่ะจริงไหมก็มันก็ในเชิงสัญลักษณ์นั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมันสามารถเลือกปฏิบัติได้เลือกปฏิบัติได้อยู่บนพื้นฐานอะไรอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป็นมิตรประเทศระหว่างกันหรือไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ให้มันทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้หรือไม่ตรงนี้ก็สำคัญมินออนไลน์ถึงเลือกไปที่อินเดียโดยสมอ้างได้ว่าขนาดว่าประเทศที่มีการเลือกตั้งมีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ยังเปิดประเทศต้อนรับฉันเลยแล้วก็จีนก็เป็นประเทศแรกนะครับที่ออกมาประกาศยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงเดือนมกราด้วยเนี่ยนะครับปีนี้เพราะว่าเขาจัดเลือกตั้ง3ขยักพอมันจัด3ขยักเนี่ยมันก็คือเอาพื้นที่นี่ก่อนแล้วถัดไปพื้นที่ที่2แล้วก็มาพื้นที่ที่3แต่มันก็ยังไม่ครบนะฮะมันยังเหลืออีกประมาณ66เขตคำว่า66เขตก็หมายความว่ายังมีสมาชิกสภาอีก66คนที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้อีกแต่เขาก็ให้เหตุผลว่าที่มันจัดไม่ได้เนี่ยมันยังมีไม่สงบในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐยะไข่ที่มีกองกำลังอารากันอาร์มี่เคลื่อนไหวอยู่คุณอ้อมนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศอินเดียแล้วก็จีนเนี่ย ก็คือยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแล้วมินออนไลน์ก็ไปสามารถที่จะเดินทางไปจีนและจีนเมื่อยอมรับอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีปัญหานะครับและต่อไปเนี่ยรัสเซียก็ประกาศต่ออีกว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นผลการเลือกตั้งที่ยอมรับได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้ว

0: รัสเซียก็มีการเลือกตั้งนะคุณน้องพอมีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บแต่โลกตะวันตกก็บอกว่าเอ้าก็เลือกเมื่อไหร่ก็ปูตินก็ชนะเอ้าก็มันชนะจะให้ทำยังไงนะครับปูตินก็บอกว่าก็เขาเลือกฉันอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างการยอมรับมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลการเลือกตั้งนั้นมันเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่แต่มันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเมื่อคุณมีการเลือกตั้งแล้วนะมันก็มีความชอบธรรมในระดับหนึ่งและทีนี้ในส่วนที่เขาเป็นสมาชิกของอาเซียนเราก็มีเงื่อนไขมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับก็คือว่าคือผู้นำสูงสุดของพม่าถ้าตราบใดที่ยังคงเป็นทหารนะครับไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอาเซียนได้แต่อย่าลืมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเนี่ยเข้าร่วมการประชุมได้เพราะเขาเป็นพลเรือน
1: ใ
0: ช่ทุกวันนี้มินองหลายก็บอกนะว่าฉันก็เป็นพลเรือนแล้วนะฉันถอดยศแล้วทุกวันนี้เขาต้องมีคำนำหน้าว่าเป็นอูมินอองไลนะครับจะไม่มีคำว่าซีเนียร์เจเนอเรลนะครับหรือพลเอกอวุโสอีกต่อไปก็ถ้าจะใช้หลักการนี้เขาก็สมอ้างได้แต่สาเหตุที่ประเทศไทยเราเปิดต้อนรับเขาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะทำให้อาเซียนนั้นสงบและที่สำคัญก็คือว่าเราอยากจะสร้างความสมัครสมานและการประนีประนอมให้เกิดขึ้นในทางการเมืองของพม่าเพื่อที่จะก้าวไปสู่ อะไรก็ได้ที่มันไม่ยิงกันเหมือนเดิมอันนี้แหละสำคัญนะฮะก็ต้องดูครับแล้วที่สำคัญต้องถือว่าประเทศไทยก้าวย่างครั้งนี้กล้าหาญนะกล้าหาญแต่มันก็สมควรอยู่ในสภาวะที่สมควรคือที่ผมบอกอย่างนี้ก็คือไม่มีประเทศไหนที่จะมาบอกว่าคุณต้อนรับเผด็จการแล้วก็คุณต้อนรับคนที่เป็นอาชญากรเขียนฆ่าประชาชนเอาแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นหรือจริงไหม
1: จริงค่ะอาจารย์พักก่อนนะคะช่วงหน้ามาต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วไปเข้าซีรีส์นะคะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ต่อเรื่องพม่าอีกนิดนึงค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูนะครับก็คือแต่ผมเชื่อนะว่าท่าทีของมินอองหลายเนี่ยมีความประนีประนอมมากขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาสมปรารถนาเขาแล้วคือฉันได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือพยายามที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องในอาเซียนมากขึ้นในทุกกิจการที่มันควรจะเป็นสิทธิ์ของประเทศเขานะฮะแล้วก็สเต็ปต่อไปก็อย่างที่ถ้าคุณอ้อมสังเกตนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับนางเทเรซาออกมาบอกว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยได้มีโอกาสไปที่เนปิดอร์แล้วก็เข้าไปเยี่ยมนางอองซานซูจีถ้าสเต็ปนี้มันเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญนะครับจริงๆมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมัยรัฐบาลก่อนหน้านู้นของไทยคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งเป็นรับรองนายกและควบรัฐมนตรีต่างประเทศเคยเจอนางอองซานซูจีแต่ว่าเป็นการเจอแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วถ้ามีนองหลายโอเคก็คือว่าให้ทั้ง11ประเทศก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปที่เนปิดอร์แล้วไปนั่งคุยกับนางองซานซูจีแล้วก็ไปเจรจากันเพื่อที่จะหาทางประนีประนอมในทางอำนาจ

0: เมืองเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะครับปากท้องของประชาชนเศรษฐกิจจะทำยังไงแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันกลับสู่ความสงบสุขซะนะครับหยุดการลบพุ่งกันให้ได้โดยมีเงื่อนไขแล้วก็อาเซียนเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดนะครับให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับอันไหนที่มันเป็นเงื่อนไขหรือว่าที่มันยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้เนี่ยก็ชะลอไปก่อนได้นะครับนี่คือวิถีของอาเซียนเขาเรียกว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วนะครับในความเป็นอาเซียนก็ต้องว่ากันไปนะฮะแล้วผมเชื่อว่าด้วยการทูตที่มันเปิดมากขึ้นการทูตที่มองไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มมากขึ้นนะครับที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเดินไปสู่การประนีประนอมซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดในพม่าผมยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งปี2010ก็มีแต่ทหารพม่าที่เลือกตั้งที่มาเป็นส.ส.มาเป็นวุฒิสมาชิกนะครับ2012นางซานซูจีก็เข้ามาเลือกตั้งซ่อมเพราะนั้นไม่แปลกนะครับถ้าในสเต็ปนี้มันจะกลับมาก็คือ66เขตนั้นก็สามารถเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งได้ปุ๊บนางซานซูจีก็จะกลับมาเหมือนปี2012เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนปีก็อาจจะเป็นสเต็ปนี้อาจจะเป็นปลายปี2026นี้นางซานซูจีกลับเข้ามาซึ่งสามารถจัดได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปเพื่อที่จะกำหนดเพื่อเลือกตั้งในวาระปกติถัดไปอีก5ปีให้ได้อะไรพวกนี้คุณอ้อมแต่ที่สำคัญอยากจะให้เกิดการประนีประนอมและมุ่งเน้นที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นแทนที่จะมางัดกันในเรื่องของอำนาจทางการเมืองฉันต้องเป็นใหญ่ฉันต้องอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับคือเงื่อนไขในพม่าเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นคุณน้อมมันมีชาติพันธุ์เยอะแล้วถ้าชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยไม่ประนีประนอมไม่เดินไปด้วยกันหรือว่าไม่มีกติการร่วมกันมันก็จะลบกันต่อไปอย่างนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดและตราบใดที่ยังลบที่ชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ยใครเดือดร้อนที่สุด
1: ต่อนั่นแหละ
0: ก็คือประเทศไทย นั่นแหละไม่แปลกครับที่ประเทศไทยเราเชิญมินออนไลน์มา
1: ค่ะก็คุยกันหลายเรื่องเนาะพี่โจมิเตอร์ถามอินไซต์อาจารย์นิดนึงค่ะได้ข่าวว่าประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมีบ้านหรูในกรุงเทพใช่ไหมครับแถวๆพระรามเก้าด้วยอาจารย
0: ์มีครับมีครับ
1: เขาสามารถซื้อไว้ได้หรืออาจารย์หรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเขาก็จะอยู่ในรูปของนิติบุคคลคุณอ้อมนะครับก็คือตั้งบริษัทตั้งอะไรแล้วก็ครอบครองในฐานะเป็นนิติบุคคลส่วนเขาจะให้ใครอยู่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะก็ประมาณนั้นนะคนพม่าก็ซื้อคอนโดในเมืองไทยเยอะที่สุดนะตอนนี
1: ้ใช่แต่ห้วยขวางนี่ก็เยอะอาจารย
0: ์ก็ซึ่งคอนโดเขาซื้อได้อยู่แล้วนะครับ
1: แล้วก็ลูกเรียนนานาชาติเนี่ยเต็มเลย
0: ฮะแล้วเขาซื้อได้อยู่แล้วคอนโดนะฮะแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นบ้านหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาในรูปของนิติบุคคลตั้งบริษัททำมาหากินทำธุรกิจในประเทศไทยนำเข้าส่งออกอะไรสารพัดเขาก็ใช้สิทธิ์นิติบุคคลนั้นซื้อและครอบครองได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ครอบครอง
1: ค่ะจบแล้วนะคะเรื่องข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวไปเรื่องของซีรีส์นะคะอารยธรรมนิสสาคเน EP ที่51ค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เสาร์ที่แล้วก็จบบริบูรณ์ที่สุโขทัยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้เรามาเริ่มกันที่อยุธยาคุณอ้อมอยุธยาเนี่ยเราเริ่มก่อตั้งกันที่นับเป็นปีของการก่อตั้งก็คือโดยพระเจ้าอู่ทองนะฮะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง

พีในกษัตริย์ของอยุธยามีทั้งรามาธิบดีแล้วก็ราชาธิบดีนะครับก็แล้วแต่สายใครสายมันแต่ถ้าเป็นรามาธิบดีก็จะเป็นสายอู่ทองนะครับแต่เป็นราชาธิบดีก็จะเป็นสายสุพรรณภูมิอะไรประมาณนั้นคุณอ้อมนะฮะก็พระเจ้าอู่ทองก็มาสร้างนะฮะอยุธยาก็เริ่มต้นศักราช

0: มีกี่ราชวงศ์นะมี5ราชวงศ์ที่ประกอบแล้วก็ปกครองในยุคของอยุธยารวมระยะเวลาของ5ราชวงศ์ที่ปกครองอยุธยาเนี่ยนะครับ417ปีก็ถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่มีอายุยืนนานอยู่นะครับ417ปีก็ศักราชก็อย่างที่เรียนไปสักครู่นะนะฮะก็คือปีพ.ศ.1893ถือว่าเป็นปีแรกหรือว่าเป็นปีเริ่มต้นของอยุธยานะฮะกษัตริย์พระองค์แรกก็อย่างที่บอกก็คือพระเจ้าอู่ทองพระองค์ที่สองก็คือพระโอรสของพระองค์ก็คือพระราเมศวรนะครับ แต่ว่าก็มาเว้นวรรคมาเว้นวรรคก็เพราะว่าคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระองค์มีพระมเหสีซึ่งพระมเหสีของพระองค์เนี่ยเป็นน้องสาวของขุนหลวงพระง่วนขุนหลวงพระง่วนเนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็ถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นพี่ภรรยาของเป็นพี่ของภรรยาพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็เลยมีความเกี่ยวดองกันอยู่แต่ทีนี้พอพระเจ้าอู่ทองครองราชแล้วก็พระองค์เสด็จสวรรคตนะครับก็ต่อราชบัลลังก์ให้กับพระโอรสองค์ใหญ่ก็คือพระราเมศวรแต่ทีนี้ด้วยเหตุที่ว่าพระราเมศวรเนี่ยถ้าจะเทียบความอาวุโสเทียบการเป็นนักรบนะครับเทียบกับความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยสู้ลุงไม่ได้คุณอ้อมลุงก็คือขุนหลวงพะง่วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือลุงก็อยากเป็นกษัตริย์ลุงก็อยากเป็นกษัตริย์แต่ทีนี้หลานซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากสู้รบกับลุงก็เลยสละราชบัลลังก์ให้ลุงนะครับจากพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยนะครับก็ลุงก็มาเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามนะฮะพอเป็นพระองค์ที่สามเสร็จปุ๊บนั้นเนี่ยพอขุนหลวงพะง่วนเสด็จสวรรคตก็ให้พระโอรสของขุนหลวงพะง่วนเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่นะครับนี่คือมีสองราชวงศ์ที่อยู่คู่กันแล้วนะราชวงศ์แรกก็คืออู่ทองนะครับในวงของขุนหลวงพระง่วนเนี่ยเขาเรียกว่าวงสุพรรณภูมิเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็เลยเรียกว่าสุพรรณภูมินะฮะขุนหลวงพระง่วนก็สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่หนึ่งเห็นไหมเราก็จะเห็นนะพระเจ้าอู่ทองเป็นรามาธิบดีที่หนึ่งขุนหลวงพระง่วนวงสุพรรณภูมิเนี่ยก็บอกว่าราชาธิบดีที่หนึ่งเขาจะคู่ขนานกันมาแบบนี้นะฮะพอขุนหลวงพระง่วนสิ้นพระชนนะครับก็ให้พระโอรสก็พระโอรสของพระองค์ก็เป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์ที่สี่นะครับแต่อยู่ในวงสุพรรณภูมิแต่ทีนี้พระโอรสของขุนหลวงพระง่วนเนี่ยถ้าเทียบความอาวุโสและความแกร่งเนี่ยก็สู้พระราเมศวรไม่ได้คุณอ้อม พระราเมศวรก็ไปภาษาบ้านๆนะก็คือไปบอกว่าจะยอมลงดีๆหรือจะทำศึกสงครามนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือจุดเริ่มต้นมันอยุธยาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจุดเริ่มต้นของคนที่ก่อร่างสร้างอยุธยาเนี่ยคือนักรบนะครับเป็นเจ้าเมืองซึ่งเป็นนักรบแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยกองทัพนะฮะพอเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ปรากฏว่าก็สลับกันมาพระราเมศวรเนี่ยก็กลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเรียงตามลำดับก็คือรอบที่สองนะครับก็คือในวงอู่ทองเนี่ยมีกษัตริย์อยู่สามพระองค์ก็คือหมายกษัตริย์พระองค์ที่หนึ่งพระองค์ที่สองแล้วก็พอพระราเมศวรกลับมารอบที่สองเดี๋ยวพอพระองค์สิ้นพระชนนะครับก็บัลลังก์ก็ตกเป็นของพระโอรสของพระองค์เนี่ยก็เป็นองค์ที่ห้าแต่ว่าแค่องค์ที่ห้าเนี่ยก็สิ้นสุดราชวงศ์อู่ทองแล้วคุณน้อง

หลังจากนั้นก็ไปอยู่กับราชวงศ์สุพรรณภูมิยาวนานมากก็เอาเป็นว่าจะย่นย่อให้นะครับเพราะว่าอยากจะพูดถึงอารยะหรือว่าการที่เราอยุธยาเนี่ยทำไมถึงมีความเจริญรุ่งเรืองใช้ศาสตร์แบบไหนใช้การปกครองแบบไหนนะฮะวิธีคิดในการจัดสรรอำนาจทัพอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าใน417ปีผมเรียงอย่างนี้ราชวงศ์อู่ทองมี3พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือกษัตริย์พระองค์ที่1 2และ5ส่วนราชวงศ์สุพรรณภูมิก็เป็นราชวงศ์ที่2นะครับก็มีกษัตริย์ทั้งหมด13พระองค์นะฮะก็คือองค์ที่3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15รวมไปถึงองค์ที่16นะครับก็รวมแล้วก็คือ13พระองค์แต่ก็พอเสียกรุงคุณอ้อมพอมาเสียกรุงนะครับมันก็เลยเกิดราชวงศ์ที่3เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือวงสุโขทัยหรือวงพระร่วงคืออันเดียวกันนะครับก็เริ่มต้นจากพระมหาธรรมราชานั่นแหละการเสียกรุงครั้งที่1ก็คือปี2112ยุคบุเรงหนองยกทัพมาตีนั่นแหละนะครับก็เลยสิ้นสุดราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์สุโขทัยหรือวงพระร่วงนะฮะสืบราชบัลลังก์กันมา7พระองค์นะครับก็คือองค์ที่17นะอันนี้ผมเรียงก็คือลำดับของกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาในอยุธยานะครับองค์ที่17 18 19 20 21 22และ23แล้วก็มาสิ้นสุดราชวงศ์ของสุโขทัยนะครับในปีพุทธศักราช2127นะฮะพอสิ้นสุด2127เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคุณอ้อมไม่ใช่สิกลับมาที่พระนเรศวรก่อน2021นะฮะก็คือมีความยิ่งใหญ่มากก็คือเป็นอิสระจากพม่านะฮะแต่มาสิ้นสุดจริงๆเนี่ยก็คือในยุคของพระเจ้าปราสาททองนะครับพอพระเจ้าปราสาททองสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับแต่วงปราสาททองเนี่ยก็คือวงที่4ของอยุธยาแล้ววงปราสาททองแต่ก็มีแค่4พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือองค์ที่24 25 26และองค์สุดท้ายคือ27ที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดซึ่งพระองค์นี้ก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ครองราชถึง32ปีนะครับวงปราสาททองมีกษัตริย์แค่4พระองค์จนกระทั่งมาถึงวงสุดท้ายก็คือพอพระนารายณ์นะฮะเสด็จสวรรคตก็มีการสถาปนาราชวงศ์ที่5เกิดขึ้นก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงบ้านพลูหลวงนี่อยู่ที่สุพรรณนะครับที่เรียกว่าบ้านพลูหลวงก็เพราะว่ากษัตริย์พระองค์แรกของบ้านพลูหลวงราชวงศ์บ้านพลูหลวงก็คือพระเพทราชาพระองค์ประสูติที่บ้านภูหลวงก็เลยเรียกราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์บ้านภูหลวงพระเพทราชาก็เป็นกษัตริย์องค์ที่28และสืบกันมานะครับรวมพระองค์ด้วยเนี่ยก็คือมีทั้งหมดกษัตริย์เนี่ยก็คือ6พระองค์สืบกันมาก็คือ28 29 30 31 32และ33นะครับก็ถึงคราวกรุงศรีแตกครั้งที่2แล้วก็หนักหน่วงกว่าเดิมคือแตกครั้งแรกเนี่ยนะครับ2112เนี่ยบุเรงหนองไม่ได้เผาแต่พอแตกครั้งที่2 2310นะครับมังมหานรทาเผานะครับแต่คนละราชวงศ์ของพม่าแล้วนะครับราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเขาเรียกว่าราชวงศ์ของบองนะฮะก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตลอดระยะเวลา417ปีเนี่ยนอกจากมีราชวงศ์ถึง5ราชวงศ์มันสะท้อนถึงอะไรฮะมันสะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้น

0: ต่ถึงขนาดว่าแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับด้วยการใช้หลักการปกครองนะครับแล้วก็มีห้วงระยะเวลาที่อยุธยามีใช้หลักทางวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆมาประกอบกับการใช้อำนาจบริหารและปกครองราชอาณาจักรก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากจนเขาเรียกอยุธยาสมัยนั้นว่าเวนิสตะวันออก
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

ผีมีจริงหรือเปล่าเออนั่นสิ Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้แจ็คกระเบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2569ไอ้ผีๆที่เขาว่าน่ากลัวน่ะมันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าการปรากฏตัวของผีหลากหลายรูปแบบหรืออาการกลัวผีของเรานั้นมันเป็นเพียงเรื่องลี้ลับที่ไม่อาจพิสูจน์ได้หรือจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มีคำตอบกันแน่

อบทความในสนุก .com เขาบอกว่าสถิติบาทหลวงเขามีการไล่ผีในสหรัฐค่ะโอ้โหเรียกว่าพุ่งขึ้นสูงถึง 650% เลยนะคะเพื่อเป็นการรับมือกับลัทธิซาตานที่เกิดการระบาดแล้วมีอาการบ่งบอกด้วยว่านี่น่าจะเป็นเพราะว่าผีสิงหรือปีศาจสิงตอนนี้หมอผีกำลังขายดีค่ะเพราะมีความต้องการให้ทำพิธีไล่ผีพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าจำนวนบาทหลวงที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการขับไล่ปีศาจในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 650% เลยทีเดียวโอ้โหจากเดิมเขาบอกมีเพียงแค่20รูปเพิ่มขึ้นมาถึง150รูปในปัจจุบันอันนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลทำให้นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่11ต้องเรียกประชุมเหล่ามือปราบผีอาวุโสจากทั่วโลกมาประชุมกันที่วาติกันกันเลยเรื่องสมาคมนักขับไล่ปีศาจระหว่างประเทศก็ได้เข้าพบพระสันตะปาปาเพื่อมีการเตือนถึงกระแสลัทธิซาตานและไสยศาสตร์ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกโอ้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะคุณจากการสำรวจของ CNN ใน48สังคมณฑลของสหรัฐพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งได้รับการติดต่อขอให้มีการไปทำพิธีไล่ผีเพิ่มขึ้นอย่างเช่นบาทหลวงวินเซนต์จากอินเดียนาโพลิสท่านบอกว่าเพียงปีเดียวโอ้โหรับสายขอความช่วยเหลือมากถึง 1,700 ครั้งเลยเฮ้ยปรากฏว่าก็ต้องมีการเบรกกันค่ะถึงกระแสนี้มีการเผยสาเหตุที่แท้จริงว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของปีศาจที่เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นเพราะจิตใจมนุษย์ที่เสื่อมถอยต่างหากให้บาทหลวงแซสให้ความเห็นว่าต้นตอของปัญหาไม่ได้เกิดจากจำนวนปีศาจที่เพิ่มขึ้นหรอกค่ะแต่มันเกิดจากมนุษย์เองนี่แหละที่ละเลยคำสอนและปล่อยให้แรงขับด้านมืดมาครอบงำเมื่อผู้คนหันไปพึ่งพาลัทธิซาตานหรือคาถาอาคมมากขึ้นพลังของปีศาจมันก็เลยแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าประมาณ 99% เลยนะที่เขาแจ้งเข้ามาว่าให้ไปทำการไล่ผีเนี่ยแท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอาการป่วยทางจิตค่ะคุณเช่นเป็นโรคจิตเภทหรือโรคหลายบุคลิกซึ่งมีอาการคล้ายคลึงกับการถูกผีเข้าอย่างมากนี่ไงจริงๆแล้วไม่ต้องไปหาหมอผีแต่ควรจะต้องมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปกับหมอผีด้วยก็ดีเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างถูกต้องปรากฏว่ามันก็มีเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะคะมาอธิบายให้เราฟังนี่แหละค่ะอย่างเช่นผีอำผีอำหรือว่ามันมีความผิดปกติในการนอนหลับกันแน่เพราะผีอำเนี่ยถือเป็นประสบการณ์สุดหลอนของหลายๆคนเลยเนาะที่หลายคนบอกว่าโอ้ยเคยโดนผีอำหรืออาจจะได้ยินผ่านเรื่องราวสุดสยองตามที่เขาเล่ากันมาแต่จริงๆมันคือภาวะที่เราขยับร่างกายขณะที่อยู่ช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเงาดำๆมาทับร่างไว้บางคนก็บอกว่าโอ๊ยได้ยินเสียงเลยนะโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราๆค่ะถึงขั้นห้ามนอนตอนช่วงผีตากผ้าอ้อมหรือช่วงโพลเพลเลยทีเดียวเพราะเชื่อว่าช่วงนั้นคือช่วงที่โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนี่ยมันจะเชื่อมกันมันมีเวลาแตกต่างกันก็คือช่วงมืดนี่แหละนะคะโลกเราสว่างแต่โลกวิญญาณเป็นช่วงมืดและช่วงโพเพคือช่วงที่โลกวิญญาณใกล้สว่างมันก็เลยมีการเชื่อมต่อกันแล้วทำให้เกิดอาการผีอำได้ง่าย

จริงทางวิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายนะจ๊ะเขาอธิบายไว้อย่างน่าเชื่อถือเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับผีหรือวิญญาณเลยแต่มันเป็นเพียงอาการผิดปกติขณะนอนหลับอย่างภาวะอัมพาตขณะหลับที่มักจะเกิดขึ้นในวงจรการหลับแบบ REM sleep คือแม้แต่ร่างกายของเราหลับแต่สมองเรากลับทำงานใกล้เคียงกับช่วงเวลาตื่นแล้วลูกตาของเราก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เปลือกตาเราปิดอยู่มันก็เลยเป็นการทำงานที่ขัดแย้งกันทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตในความฝันแต่เรากลับไม่สามารถขยับตัวได้ก็เลยเหมือนกับอาการผีอำเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคิดว่าผีมันมาอำทางที่ดีเราควรจะกลับมาใส่ใจสุขภาพการนอนดีกว่านะจ๊ะแล้วก็ลดความเครียดค่ะเพราะความเครียดนี่แหละคือสาเหตุหลักของอาการผีอำ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

๊บยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ขนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กซ์พาวซ่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: หลักฐานว่ามีผีอยู่จริงคือรูปถ่ายติดวิญญาณโอ้วิทยาศาสตร์มีคำอธิบายค่ะถึงแม้ว่าภาพหรือตัวตนของผีจะคลุมเครือเพราะหลายคนจับต้องไม่ได้บางคนบอกว่าจับได้แต่บางคนก็จับ

ได้แต่ด้วยความที่เทคโนโลยีเราล้ำสมัยเนาะถึงขนาดบันทึกภาพผีออกมาให้เห็นกันเลยทีเดียวและเราก็เห็นบ่อยมากจากการที่เราได้เห็นภาพถ่ายติดวิญญาณหรือในวิดีโอที่พบกลุ่มเงาหรือควันคล้ายกับใบหน้าคนลอยอยู่ในอากาศหรือซ่อนอยู่ตามมุมมืดๆหรือโผล่ไปตรงนั้นทีโผล่ไปตรงนี้ทีเรียกว่ากระตุ้นต่อมหลอนให้กับคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับเชื่อและกลัวขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องจากก็มันมีหลักฐานว่าผีมันมีอยู่จริงนี่นะแต่ปรากฏการณ์เนี้ยค่ะทางวิทยาศาสตร์เขาก็มีคำอธิบายค่ะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์พาริโดเรียที่เกิดจากการที่สมองของคนเรานี่แหละพยายามจะทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวแล้วเราก็เอาข้อมูลที่ได้รับมาจากประสาทสัมผัสทั้ง5เอามาจับคู่กับสิ่งที่เราเข้าใจหรือคิดไปเองอยู่ทำให้เราเห็นก้อนเมฆบนฟ้าหรือสิ่งของที่ไร้ชีวิตเหมือนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มโศกเศร้าดุดันเนี่ยแม้กระทั่งความสามารถในการระบุใบหน้าของคนที่เราอาจจะไม่รู้จักอย่างรางๆเรามักจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณโดยเฉพาะตามรูปถ่ายต่างๆที่มันปรากฏและอาจเกิดจากการที่สมองเรานี่แหละค่ะพยายามจะโน้มน้าวให้จินตนาการของตัวเองเนี่ยมันเห็นเงานั้นให้กลายเป็นใบหน้าของคนสรุปแล้วสมองเรานี่แหละค่ะที่จินตนาการขึ้นมาเองอย่าเอะอะไปโทษผีหรือพวกเสียงที่เราไม่ทราบที่มาที่ไปหรือสิ่งของที่หล่นมาจากตามชั้นต่างๆตามประตูหรือหน้าต่างหรือแม้แต่ประตูปิดเองโดยไม่มีลมเลยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นโดยเฉพาะในหนังผีแทบทุกเรื่องหรือได้ยินใครเล่าประสบการณ์สุดหลอนถ้าเราเชื่อเรื่องผีเราก็จะนึกตามจินตนาการตามโดยอัตโนมัติว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นผีเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอนเพราะผีจงใจทิ้งร่องรอยให้เรารู้หรือผีต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างจนนำไปสู่ความเชื่อที่ว่าผีนั้นต้องมีตัวตนอย่างจริงๆแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบและอธิบายได้อย่างชัดเจนอีกแล้วจ้านั่นคือเขาบอกว่าเราอาจจะมีอาการตาบอดเพราะไม่ใส่ใจอุ้ยเฮ้ยไม่ได้บอดนะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการที่มนุษย์เราจดจ่อกับสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนละเลยหรือไม่ได้ใส่ใจสิ่งอื่นเลยเพราะสมองของเรามักจะสนใจและจดจ่อกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่ตรงหน้าหรืออยู่ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะกำลังตั้งใจทำงานอย่างมากจนไม่ได้สนใจอะไรรอบข้างมองไม่เห็นอะไรเลยหางตาก็ไม่เห็นงี้เราก็เลยไม่เห็นว่ามีคนมาปิดประตูหรือมีลมพัดจนกระทั่งประตูปิดเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยประตูปิดเองได้ว่ะนี่เป็นเพราะว่าสมองคนเรามักมีปัญหากับการให้ความสนใจในหลายๆสิ่งพร้อมๆกันค่ะแต่เราจะจดจ่อกับบางสิ่งแบบสุดๆนะก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสัญญาณบางอย่างรอบตัวเราทีนี้เราก็เลยไปทึกทักเองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันน่าจะเป็นการกระทำของสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นหรือผีเอาเป็นว่าถ้าเราได้เห็นผีกับตาจริงๆค่อยเชื่อนะคะอย่าเอะอะโทษผีตลอดบางทีผีก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวผีจะหาว่าฉันอยู่ของฉันเฉยๆเช่นเดียวกับการเข้าไปในบ้านผีสิงแง่เขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าไปในบ้านผีสิงเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าน่าจะมีผีจริงๆนะคะก็จะไปตามล่าท้าผีตามบ้านล้างอะไรอย่างนี้พอเราเข้าไปปุ๊บ
เราก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินรอบๆเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบางคนกลัวถึงแสดงอาการ

ออกมาว่าเหนื่อยล้าหรือแพนิคแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์เลยค่ะว่าอาการเหล่านี้มันเกิดจากการที่สมองเราน่ะขาดออกซิเจนจนทำให้ประสาทสัมผัสและการรับรู้นั้นบิดเบี้ยวผิดจากความจริงแล้วเกิดภาพหลอนหรืออาการหูแว่วก็เลยเชื่อว่าเจอผีมากับตัวแต่สาเหตุหลักๆ ก็คือการขาดออกซิเจนของสมองหรืออาจจะมีเชื้อราและสารพิษต่างๆในโครงสร้างของอาคารเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้นานอย่างบ้านร้างบ้านผีสิงไอแหล่งเชื้อราสะสมนี่แหละถ้าเราสูดดมเข้าไปมันก็เป็นอันตรายต่อการทำงานของสมองโดยตรงและอาจเกิดอาการวิงเวียนหายใจติดขัดและเมื่อร่างกายทำงานได้ไม่เต็มร้อยกลายเป็นว่าเราเห็นภาพหลอนหูแว่วจนคิดไปเองว่าผีมา

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานพระทยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามแปดรูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระพิธรรมในงานพระศพมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมตลอดวันนี้คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุงสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบเมนูอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ2,500ชุดด้วย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
7: ม่วนแต่แต่เจ้า
8: ได้แรงออกจังหู้นี
7: ่ม่วนนี่ลีเด้อ
9: โดนใจสุด
6: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
10: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ทเพลงชื่อเที่ยวเมืองคอหลวงไก่ขับร้องนะคะชวนคนไทยค่ะไปเที่ยวเมืองคอแล้วก่อนหน้านั้นตำนานเมืองคอ นะคะฟ้าขวัญนครขับร้องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นำสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัติยะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายพรทิพย์วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศเป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวไทยและชาวปากใต้รวมถึงนะคะไอ้ยะคนละคนนะอาจารย์คะวันนี้นะคะยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของปากใต้มาแล้วเสียงกระแอมคนละคนนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่และก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยนะทุกท่านและก็พี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะพี่น้อง
0: ค่ะอาจารย์ขาเสียงหายไปเล็กน้อยค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินเสียงบุรีรัตน์ไหมคะ
1: ได้ยินชัดเจนครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ครับ
0: บุรีรัตน์ได้ยินเสียงอาจารย์หายไปช่วงหนึ่งนะคะเป็นความภูมิใจค่ะของไทยทั้งชาตินะคะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยนะคะโอ้โหแม่ลุ้นตั้งแต่เช้าอาจารย์ประกาศกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ลุ้นจนกระทั่งถึงเวลา15:02 น
1: ครับ
0: ทันทีที่ยูเนสโกประกาศนี่ก็เฮกันลั่นเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังคะเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะคะที่เป็นมรดกโลกแห่งที่6ของไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของไทยล่าสุดได้ยินว่าอาจารย์เพิ่งแวะไปไหว้พระธาตุมาคะ
1: ครับก็เมื่อไม่นานมานี้เองครับพอลงกลับไปบ้านเนี่ยนะครับทุกครั้งก็เราต้องไปกราบสักการะแล้วก็ไปก็เลยอย่างน้อยเนี่ยแม้จะขับรถผ่านถนนราชดำเนินนะครับไม่ได้แวะไปเราก็ต้องยกมือไหว้นะครับกราบขอบารมีความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองนะครับตลอดนะครับก็เป็นถือว่า

0: ก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับในข่าวร้ายก็มีความมีข่าวดีมากๆตอนแรกผมเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนะครับผมเคยติดตามข่าวก็บอกว่าก็มีเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นคณะกรรมการนะครับเกี่ยวเรื่องตรงเนี้ยนะครับเกี่ยวเรื่องมรดกโลกของยูเนสโกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เกรงว่าเขาไปสกัดกั้นนะครับเรื่องที่เรากำลังนำเสนอนะครับวัดพระมหาธาตุวรวิหารที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยแล้วกลัวว่าจะถูกสกัดกั้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็สู้ความนะครับความล้ำค่าความศรัทธานะครับอันเป็นมรดกของโลกนะครับไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมว่าด้วยความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์นะครับและก็ของอันล้ำค่าจริงๆนะครับกรรมการก็ได้เล็งเห็นนะฮะแล้วผมเข้าใจว่าเหมือนกับการอภิปรายอ่ะนะครับเพราะกว่าจะขึ้นสักที่หนึ่งแต่ละที่แต่ละแหล่งเนี่ยนะครับต้องผ่านการกันกรองนะครับซึ่งพอมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะกลายเป็นสถานที่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญที่ชาวโลกรับรู้นะครับต่อไปนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ผมว่าจริงๆก็เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมนะครับของทางใต้นครถือว่ามีวัดน่าเป็นเมืองพระนะครับมีวัดมากที่สุดของทางใต้และวัดอยู่ในตัวเมืองนะครับตัวในตัวเมืองวัดติดกันนะครับมีวัดตะวันออกวัดตะวันตกนะฮะเขาเรียกวังออกวังตกนะครับแล้วก็วัดเยอะมากนะครับที่นครเขาจะใช้คำว่าเป็นเมืองพระนะครับแต่ว่ามีบางคนไปวงเล็บว่าเมืองพระการนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีเรื่องรุนแรงกันนะครับประเภทนักเลงเป็นมือพระการนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วคนนครนะครับมีความเขาเรียกว่าความลึกถึงจิตใจที่เขาเรียกมีเมตตาสูงนะครับรักใครรักจริงนะครับแต่อย่าทิ้งก็แล้วกันนะครับ
1: พรุ่งนี้นะคะจะมีรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะคะรวมถึงมีสวดมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมเนี่ยจริงถ้าไม่ติดงานวันจันทร์เนี่ยนะครับวันจันทร์มันมีงานเทศอีกก็กะว่าพรุ่งนี้จะลงใต้แต่ว่าติดงานอีกวันหนึ่งนะครับก็น่าได้ลงวันที่30แต่ต้องลงไปทำบุญช่วงนั้นอยู่หน่อยนึงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็กลับไปเยี่ยมบ้าน
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องของยูเนสโกเนี่ยมันรับอยู่มาตลอดค่ะอาจารย์แล้วก็มีการเลื่อนจากนั้นเนี่ยนะคะแหล่งข่าวลึกๆเลยอาจารย์เขาก็มีการกระซิบมาทางประเทศไทยบอกให้เฝ้ามองเรื่องนี้แล้วก็ให้ลุ้นนะคะแล้วปรากฏว่าไม่ต้องลุ้นละค่ะยังไงนะคะเราก็ได้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของไทยแล้วก็มีแหล่งมรดกโลกเนี่ยนะคะทางธรรมชาตินะคะอีก
0: แล้วแต่มันภูมิใจพูด
1: คนใต้นะอาจารย์เนาะนี่อาจารย์เป็นคนนครอาจารย์แหมมันยิ่งไปกันใหญ่แต่เรื่องราวเนี่ยนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรมันก็ไม่เย้ยมันก็ไม่มาทำร้ายจิตใจไทยเท่ากับไอ้พวกวัยรุ่นกากอิตาลีนะคะจนทำให้สถานทูตอิตาลีเนี่ยร้อนนะคะเจอดราม่าคนไทยถล่มเข้าไปแถลงการ3ภาษาเลยค่ะขออภัยที่กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อาจารย์คะแง่กฎหมายว่าไงคะ
0: ก็จริงๆถ้าจะเล่นเรื่องก็จะว่าด้านกันนะครับในการส่งเสียงเกิดเสียงกระทำอื้อๆโดยไม่เหตุสมควรว่าเป็นเรื่องหรือสร้างความเดือดร้อนตรงนี้นะครับเป็นเรื่องความผิดระหุโทษนะครับโทษก็ไม่ได้รุนแรงนะครับปรับไม่เกิน 1,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับก็ ดำเนินคดีก็ดูไม่สมศักดิ์ศรีนะครับผมว่า ที่โซเชียลนะครับโดย โซเชียลของก็เรียกว่าตัวจัดการจัดการของเรานะครับบุก ถึงนะครับไปถึง
1: โรงแรมเลยค่ะอาจารย
0: ์โรงแรมโรงเรียนไปทั่วเลยนะครับจน สถานทูตหรือว่าสถานศึกษาของเขาเนี่ยก็ต้องออกมาก็เรียกกล่าวคำขอโทษนะครับแต่ว่ามันเข้าใจได้

0: ใช่เพราะปกติเนี่ยมันไอ้พวกวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยครับมันก็เรื่องตรงนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยตามข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปกระทำลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันก็คือบนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีเสียงดังคุยไม่มันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราแต่ว่าบังเอิญพอไปเราไปกระตุกเขาเนี่ยเขาก็คล้ายๆเหยียดเชื้อชาติเหยียดเหมือนเรามันเป็นโลกที่สามอ่ะนะครับโลกที่กำลังพัฒนายังไม่มีความเจริญเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาเงินมาให้เราอ่ะนะครับจริงๆไม่รู้ใครให้ใครนะครับไม่อยากแค่นี้เราก็ไม่อยากได้หรอกถ้ามาลักษณะนี้นะครับแต่ว่าบางทีก็อาจต้องมองข้ามไปบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีกระทบอ่ะบางทีพออย่างนี้มันเกิดความมีคอนฟลิกต์กันระหว่างถึงแม้เขาจะขอโทษนะแต่ความรู้สึกว่าเขาขอโทษโดยจริงใจหรือเปล่านะครับหรือว่าขอโทษเป็นก็เลยเป็นธรรมเนียมให้ผ่านไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองเราอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับเขาคิดว่าเขาเจริญเหนือเราเขาจะอะไรกับเราก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับพอมันมีความลักษณะเนี่ยมีความขัดแย้งทางลักษณะเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรตามมาเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาไทยเยอะใช่ไหมครับอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็อาจจะมีสไตล์เนี่ยนะครับไปผมเคยไปเชียงใหม่แล้วมันเห็นบางทีเขาตากผ้าอยู่ที่สนามบินในฮ่องกงเนียงเก่งในเต็มแล้วก็มีเคยเห็นลักษณะนี้นะครับเราว่าวัฒนธรรมบางทีแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับมันก็มีความต่างกันแต่ว่าพอเราไปอยู่ในส่วนรวมเนี่ยถ้าเขาคิดได้ว่ามันวัฒนธรรมที่ต่างกันพอมาอยู่รวมๆกันเนี่ยคุณจะใช้อภิสิทธิ์แบบบ้านคุณแล้วก็คิดว่าเหนือเราเนี่ยนะครับก็เนี่ยก็โดนกรณีลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ทราบว่าไอ้ที่เขาขอกล่าวคำขอโทษต่างๆมันเกิดจากความจริงใจหรือเปล่าหรือว่าเพื่อกระแสมันเบาๆลงก็เป็นไปได้ถ้าก็มองเราอีกแบบหนึ่งนะถ้าเขาจริงใจก็ถือว่าโอเคนะครับไอ้ตรงนี้ในทางคดีก็ไม่น่าจะดำเนินคดีก็ผมว่าไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร
1: ่นะครับแต่คราวนี้ค่ะน้องผู้หญิงคนที่ไปห้ามไม่ให้เขาส่งเสียงดังแล้วก็โดนยกนิ้วให้นิ้วหนึ่งแล้วก็นิ้วเดียวนะคะแต่มันมีความหมายแล้วก็มีการว่ากล่าวที่ค่อนข้างจะแรงแบบนี้เนี่ยนะคะเขาไปแจ้งความที่สน.สำเร็จแล้วแบบนี้ข้อหาทะเลาะวิวาทส่งเสียงอื้ออึงพฤติกรรมหยาบคายแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีเรื่องของ
0: ดูหมิ่นอาจจะดูหมิ่นก็อาจจะเข้าได้เหมือนกันนะครับการส่งสัญญาลักษณะนั้นเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่ว่าแจ้งความแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดลดโทษเนี่ยกว่าจะมีหมายเรียกหมายต่างเนี่ยผมว่าเขาอาจจะกลับประเทศอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเขาแจ้งไว้นะครับเพราะว่าการส่งเสียงนะส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือการทำความอื้ออึงโดยไม่เหตุอันควรเนี่ยอันสมควรทำให้เดือดร้อนตกคนๆข้างๆก็อาจจะตกใจหรือเกิดความเดือดร้อนเนี่ยนะฮะปรับไม่เกิน1,000 บาทแล้วอาจจะไปดูหมิ่นในลักษณะเนี้ยเหยียดเขาเรียกอะไรเหยียดเชื้อชาติ
1: ครับ
0: มันก็ดูหมิ่นซึ่งหน้ากันลักษณะนี้เนี่ยทำลักษณะนั้นก็อาจจะจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่งปรับไม่เกิน10,000 บาทก็อาจจะโดนปรับ1,000-2,000เนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับแต่ว่ากระบวนการทางยุติธรรมดีกว่าจะถึงตัวเขาผมเข้าใจว่าเขาน่าจะกลับเหมือนดูว่าเขาให้กลับประเทศไปก่อนกลัวมันจะมีเหตุร้ายหรือเปล่าถึงได้เขากลัวความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าพอมันเกิดกรณีลักษณะเนี้ยมันก็ทำให้พี่น้องนะโดยเฉพาะที่ว่ารู้สึกจะไปแถวพัทยาใช่ไหม
1: ใช่ครับไปเอง
0: จำนวนหนึ่งซึ่งไม่พอใจนะครับอาจจะไปอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับอันนี้ก็
1: แบบนี้เขาจะหนีกลับเนี่ยเราไปแจ้งตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองย้ำไว้ก่อนได้ไหมอะคะหรือว่าจะให้ตม.พิจารณาเพิกถอน

0: วีซ่าแล้วก็การเข้าเมืองในอนาคตไปเลยอะค่ะ
1: ผมว่ามันต้องมองหลายด้านนะบางทีถ้าพอเราใช้มาตรการอะไรที่รุนแรงเกินไปใช่ไหมและไปกระทบต่อความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างเพศอาจจะมีส่วนคือต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะครับว่าคือผิดกฎหมายผิดแต่ว่าบางกรณีก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าได้หรือเสียอันไหนมากกว่ากันนะครับบางทีเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยแล้วทำให้อะไรพี่น้องทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะก็เลยที่บอกเรื่องมันไม่ร้ายแรงมากแต่มันทำให้เกิดความร้ายแรงขึ้นมาได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นไปได้
0: ค่ะอาจารย์คะงั้นถามคดีนี้ดีกว่าแรงดีเหมือนกันอาจารย์จำคดีที่เราคุยกันได้ไหมนานแล้วแหละที่เป็นบังหมัดคลองตันน่ะใช้สันมือตบหน้าคุณสันทนะประยูรวงศ์อะค่ะตอนนี้เรื่องราวก็ถึงศาลทางบังมัดเนี่ยนะคะก็สารภาพศาลก็พิพากษาลงโทษปรับเป็นเงิน 5,000 บาทไม่มีโทษจำคุกแล้วก็ถือเป็นการยุติคดีไปแบบนี้อาจารย์มันยังไงอะคะ
1: คุณแม่มเคยได้ยินไหมเมื่อก่อน
0: ค่ะ
1: มันไส้ตบเสีย500บาท
0: อุ้ยนี่ 5,000 ค่ะอาจารย์
1: ทีนี้ตอนสมัยโน้นโทษ โทษไอ้คดีแล้วโทษเนี่ยโทษปรับมันไม่เกินบางทีไม่เกิน 1,000 บาทใช่ไหมแต่ตอนหลังก็ปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 10,000 บาทนะครับทีนี้ไอ้ความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นเนี่ยโดยไม่ถึงกับเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเนี่ยมันจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับซึ่งมันเป็นซึ่งกรณีบทบัญญัติเนี้ย เป็นดุลพินิจของศาลที่จะลงโทษว่าจะลงโทษจะให้จำคุกแล้วรอด้วยหรือปรับและปรับด้วยหรือปรับอย่างเดียวก็ได้นะครับกรณีนี้ศาลอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนะครับไม่ร้ายแรงก็คือกำหนดเฉพาะโทษปรับอย่างเดียวจริงๆมันหมื่นพอรับสาภาพก็เหลือ5ลดกึ่งหนึ่งเหลือ 5,000 ไม่กำหนดโทษจำคุกผมว่าที่ไม่กำหนดโทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบังหมัดเคยต้องโทษจำคุกอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับ
0: ซึ่ง
1: มันจะรอลงโทษไม่ได้ถ้าเขาเคยต้องโทษจำคุกใช่ไหมครับแล้วมันต้องโทษจำคุกใหม่แล้วเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถรอการลงโทษได้ศาลก็เลยอาจจะใช้ดุลพินิจปรับสถานเดียวแล้วก็ลดกึ่งหนึ่งก็ปรับให้หนักหน่อยคือ 5,000 นะครับก็จริงๆโดยทั่วไปผมว่าถ้ามีโทษจำคุกด้วยโทษปรับจะไม่ถึง 5,000 ดีไม่ดีก็พันเดียวแต่พอไม่มีโทษจำคุกนะครับมีเพราะโทษปรับศาลเลยกำหนดเต็มแม็กเลยคือ 10,000 บาทนะครับคือโทษสูงสุดของโทษปรับเลยและพอรับสภาพลดกึ่งหนึ่งนะครับก็กระบวนการก็ยุตินะครับตัวถ้ากรณีนี้อัยการไม่เห็นด้วยอัยการก็มีสิทธิ์จะอุทธรณ์ได้นะครับแต่ต้องอัยการถูกสุดรับรองให้อุทธรณ์ด้วยเพราะโทษมันต้องห้ามในการอุทธรณ์แต่ผมคิดว่าไม่อุทธรณ์นะครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายคือตัว
0: คุณสันทนะ
1: ไม่น่ายื่นคำร้องเข้าเป็นโจทย์ร่วมนะพอไม่ยื่นคำร้องเข้าโจทย์ร่วมก่อนศาลตัดสินเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในกระบวนการอุทธรณ์ได้มันก็เลยคดีต้องยุติตามกระบวนการต่อไปนะครับก็คงประมาณนี้ครับคุณแบมในเวลาอันจำกัดนะครับเด็กแรกได้แค่37นะครับ
0: เลยมานิดนึงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นบทเพลงเนี่ยนะคะหลังจากจบเรื่องของบังมัดกับคุณสันทนะต้องเปิดเพลงนี้ค่ะความลับในใจค่ะอาจารย์คะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ธร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สงวนนามสกุลภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังแสวงดำทีมกกต.ส่วนกลางลุยตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ.101มั่นใจทุกอย่างเรียบร้อยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมรวมถึงการฟังบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้หลังจากได้รับข้อมูลมั่นใจว่าการดำเนินการมีความเรียบร้อยดีทั้งการแจกอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งซึ่งพรุ่งนี้มั่นใจการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างปกติส่วนฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยกำกับดูแลอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื่อว่ารู้หน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีข้อผิดพลาดคาดว่าจะเป็นสภาพอากาศเช่นฝนฟ้าเป็นต้นแต่มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับการเลือกตั้งทหารลุยไฟป่าในสเปนเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของสเปนลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนในพื้นที่ภูมิประเทศครูขระที่หมู่บ้านอูเกวาสเดกานาสพร้อมระดมฉีดน้ำและใช้รถเร่งทำแนวกันไฟในกรุงมาดริดเพื่อป้องกันเปลวเพลิงลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตไฟป่ารุนแรงทั่วสเปนโดยเฉพาะทางตะวันตกของกรุงมาดริดที่ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 19,000 คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
5: ซีรีชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหาร
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะกฎหมายใกล้ตัว2บทเพลงผ่านไปเมื่อสักครู่หนุ่มนารอนางคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นเสียความรู้สึกคุณสยันสัญญานะคะและในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่30อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆทำหน้าที่ที่จะอธิบายนะคะในเรื่องของภาษากฎหมายเป็นประเด็นของปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเรื่องราวจะเป็นยังไงและเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังแบบไหนนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมนะครับ

0: ประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อประเด็นที่ต้องพูดกันค่ำคืนนี้นะครับก็คือปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยคือเรื่องราวการเช่าซื้อโดยเฉพาะการเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยนะครับมีเรื่องราวไอ้เกิดคดีความได้มากมายนะครับทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาไอ้ทางแพ่งอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ในทางอาญาเนี่ยเมื่อเราผิดพลาดทั้งเผลอไปนะครับมันมีโทษนะครับให้จำคุกอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าพอเราไม่เข้าใจข้อกฎหมายเนี่ยนะครับบางทีเราทำอะไรไปเข้าใจโดยสุจริตนะครับคิดว่าไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆคือการกระทำผิดกฎหมายนะครับผู้เช่าซื้อรถเนี่ยนะครับเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ย
1: ค
0: ุณแม่ก็จะได้ยินบ่อยนะครับบางคนก็พอเช่าซื้อไปแล้วบางทีเดือดร้อนเงินนะครับผ่อนไม่ไหวก็มีนะครับแล้วก็
1: เอารถไปซ่อนเอารถไปซ่อนอาจารย
0: ์เอารถไปซ่อนก็มีรถไปจำนำก็มีเอารถไปขายแบบลักษณะเขาเรียกขายผีก็มีนะครับซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจกฎหมายเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงแต่จริงๆเนี่ยการกระทำลักษณะเนี้ยมันจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้นะครับซึ่งก่อนจะเข้าประเด็นนั้นเนี่ยผมต้องนำเสนอทำความเข้าใจกับแฟนๆรายการก่อนนะครับว่าคำว่ายักยอกทรัพย์เนี่ยมันมีนิยามว่าอย่างไรบ้างนะครับมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังกฎหมายใช้ว่าเบียดบังนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตผู้นั้นกระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมันมีโทษนะครับจำคุกอยู่นะครับซึ่งในกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดครอบครองนะครับต้องมีการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยบางทีก็สามีภรรยาเนี่ยไปเช่าซื้อรถนะครับมาด้วยกันเป็นสินรถเนี่ยไปเช่าซื้อมาสิทธิในรถที่เช่าซื้อเนี่ยสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสามีภรรยาคู่นี้อันนี้ก็เป็นเจ้าของร่วมถ้าสามีครอบครองรถอยู่แล้วเกิดเอาไปขายสามีก็เท่ากับเอาสิทธิหรือกรรมสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้อื่นที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเนี่ยเก็บบังไปก็มีความผิดได้เพราะกฎหมายใช้ว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับไอ้กรณีนี้ถ้าอาจจะเกิดได้สองกรณีก็คือทรัพย์สินคนอื่นล้วนๆเลยนะครับเราไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยกับเรามีส่วนอยู่ด้วยนะครับถ้าเราเบียดบังไปเราจะมีความผิดแต่สาระสำคัญคือเราต้องครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ขณะที่เรากระทำความผิดนะครับผมไปทำอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีก็เรียกว่าคดีผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับซึ่งปกติผู้จัดการมรดกเนี่ยจะต้องครอบครองทรัพย์สินเนี่ยแทนผู้อื่นนะครับโดยหลักการเนี่ยแต่ว่าบางกรณีไม่ได้ครอบครองเป็นผู้จัดการมรดกก็มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นแต่ในความเป็นจริงทางกายภาพไม่ได้ครอบครองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาทรัพย์สินนั้นไปขายเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์มีชื่อในโฉนดที่ดินอย่างเดียวหรือบางกรณีเขาเรียกว่านายหุ้นนะหุ้นกับหุ้นกับหนูก็แล้วกันนะครับหุ้นกับหนูนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะ

0: าจารย์
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ผมลืมอะไรบอกเคยชื่อนี้นะครับก็กลับมาหลักว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้นะครับไม่ใช่เป็นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญานะจับต้องได้เป็นนาฬิกาเป็นรถยนต์เป็นอะไรลักษณะเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่บอกว่าต้องครอบครองเนี่ย

0: นะครับไปใส่ชื่อไว้ในโฉนดที่ดินแทนนายหุ่นนะครับ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าวันดีคืนดีหนูเนี่ยมีความเดือดร้อนทางการเงินนะครับแต่หนูเนี่ยไม่เคยครอบครองที่ดินแปลงนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่หนูมีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับหนูก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปขายวินนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับปรากฏว่าหุ่นทราบขึ้นมาว่าที่ดินตัวเองเนี่ยถูกขายไปที่วินนะครับอันนี้จริงๆก็คือลักษณะเนี่ยมันเป็นการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นน่ะก็คือที่ดินของผู้อื่นน่ะเบียดบังไปขายแต่เนื่องจากว่านายหนูเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์ตัวนี้นายหนูเพียงแต่มีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับไอ้กรณีอย่างนี้นายหนูกระทําอย่างนี้นะครับก็ถือไม่เป็นว่าผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องละเมิดก็คือเหมือนกับเป็นการโอนที่ดินที่ถือไว้แทนคนอื่นเนี่ยโดยไม่ถูกต้องโดยไม่สืบให้บุคคลที่สามเนี่ยนะครับนั้นก็คุณก็ต้องไปติดตามฟ้องร้องนะเพิกถอนการโอนระหว่างหนูกับวินเนี่ยนะครับที่ดินกลับมาเป็นของหนูเหมือนเดิมแล้วก็บังคับให้หนูโอนให้คุณนะครับ
1: ค
0: ่ะนั้นก็เป็นเรื่องทางแพ่งไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยให้หนูใส่ชื่อ
1: ค่ะ
0: ในโฉนดแล้วให้หนูเนี่ยครอบครองดูแลที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับไปทําร้านอาหารไปทําสนามกอล์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มีทั้งชื่อในโฉนดทั้งครอบครองที่ดินน่ะแทนคุณนะครับถ้าหนูเนี่ยมาขายที่ดินแปลงนี้และส่งมอบการครอบครองที่ดินให้กับวินนะครับไอ้อย่างนี้หนูก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้เพราะหนูได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้สองเรื่องนี้มันจะแตกต่างกันคุณบรรเทนชัดนะครับว่าอันหนึ่งอ่ะมีชื่อโฉนดแต่ไม่ได้ครอบครองที่ดินอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมีชื่อโฉนดและครอบครองที่ดินด้วยถ้าขายไปเนี่ยผลในทางคดีจะต่างกันกรณีแรกเป็นเรื่องทางแพ่งกรณีหลังเป็นเรื่องทางอาญาด้วยเป็นเรื่องทางแพ่งด้วยเป็นละเมิดด้วยผิดกฎหมายอาญาเรื่องยักยอกทรัพย์ด้วยนะครับนั้นทั่วไปก็คือต้องครอบครองทรัพย์ผู้อื่นทีนี้ในกรณีที่เราเช่าซื้อรถนะครับเราเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเช่าซื้อมาเนี่ยบางกรณีเนี่ยพอเราเดือดร้อนเงินเราก็เอารถเนี่ยนะครับไปจำนำจำนำโดยเรามีเจตนาจะไถ่ถอนคืนนะครับหมายถึงว่าระหว่างนั้นเราก็ผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับธนาคารอยู่ในขณะเดียวกันเราไปกู้เงินเอามาหมุนเวียนแล้วรถคันนี้ไปหลักประกันให้คนรับจำนำเนี่ยยึดถือไว้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะจำนำลักษณะเนี้ยมันก็ไม่ค่อยชอบในกฎหมายเพราะว่าคนที่เอาไปจำนำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับแต่ว่าหลักการมันเข้าตามลักษณะเหมือนจำนำนะครับถ้าจำนำไม่คิดจะไถ่ถอนคืนเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์ของธนาคารไปให้บุคคลที่สามก็ถือเป็นการทุจริตก็เข้าลักษณะยักยอกทรัพย์แต่ถ้าเอาไปจำนำค่าเช่าซื้อกับธนาคารก็ผ่อนอยู่ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เอาไปจำนำรถเนี่ยก็ส่งอยู่นะครับปรากฏว่าเราขาดส่งไป2เดือนนะครับขาดส่งไป2เดือนบางทีเวลาเขียนสัญญาเนี่ยพอผิดนัดเนี่ยไอ้ผู้รับจำนำเนี่ยบางทีสัญญาเขียนอะไรไม่ชัดเจนนะพอไม่จ่าย2งวดนะครับมันก็กลัวไม่ได้ดอกเบี้ยกลัวไม่ได้เงินต้นคืนก็รถไปขายบุคคลที่3ไปเลยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ตัวผู้จำนำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทุจริตเพราะเขาคิดจะไถ่ถอนคืนนะครับแต่ไอ้คนที่รับจำนำเนี่ยนะครับจำนำเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เนี่ยผู้รับจำนำก็ต้องเอาทรัพย์สินนั้นน่ะออกขายทอดตลาดประมูลขายทอดตลาดนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยแต่กรณีนี้เขาเอาไปขายเถื่อนขายผีไปเลยเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าผู้รับจำนำเนี่ยมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นเพราะว่า1ก็องค์ประกอบคือครอบ

0: ครองทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับมีความครอบครองยิงตามกายภาพรถอยู่ที่เขานะครับครอบครองทรัพย์สินผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรถอยู่ด้วยเป็นของผู้อื่น 100% เบียดบังภาษากฎหมายใช้เบียดบังก็คือเอาไปอ่ะนะครับเอาไปเป็นของตัวเองของบุคคลที่3เนี่ยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับทำให้เจ้าของติดตามหาไม่เจอหรือโต้แย้งสิทธิ์ว่าไม่เคยได้รับจำนงจำนำเนี่ยทั้งที่รับจำนำและเอาไปขายลักษณะเนี่ยอันนี้ถือว่าเบียดบังเอาทรัพย์โดยทุจริตนะครับ มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้แต่ถ้ากรณีเดียวกันนี้ทั้งผู้เจ้าซื้อตั้งบูรับจำนำเนี่ยนะครับเจตนาอยู่แล้วว่าเอาไปจำนำเนี่ยไม่คิดจะไถ่คืนไอ้คนรับจำนำก็รู้ว่าคนที่มาจำนำก็ไม่คิดจะไถ่คืนนะครับแล้วเอาไปขายเลยเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าร่วมกันยักยอกทรัพย์ได้นะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าถ้าเราเช่าซื้อรถมาเนี่ยเรามีความเดือดร้อนทางการเงินเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่มีทางออกลูกจะเข้าเปิดเทอมจะเข้าเรียนค่าศึกษาค่าจำนงค่าเนียมเนี่ยนะครับไม่มีอะไรจะจำนำลงจำนำได้มีรถก็รถคันนี้ก็ไม่ใช่ของเรา 100% กรรมสิทธิ์ยังไม่มีเราแค่เป็นผู้ครอบครองนะครับและเราไปจำนำเนี่ยนะครับถ้าคิดไถ่คืนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะไม่ไถ่คืนเนี่ยอันนี้เข้าทั้งองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับ
1: อาจารย์คะแต่ผมไม่ได้แหม่มอ่ะใครจะมารู้ความในใจแหม่มเราว่าแหม่มไม่คิดจะเอาคืนอ่ะสมมติว่าแหม่มไปทำแล้วอ่ะแหม่มเก็บไว้ในใจมันเป็นความลับในใจอย่างเงี้ยใครจะมารู้เวลาขึ้นศาลลึกศาลจะมารู้ได้ยังไงอ่ะ
0: ที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมชี้เจตนา
1: อ้าวแล้ว
0: ชี้จากเจตนาถ้าคุณแหม่มสมมติว่าคุณแหม่มเอารถไปจำนำเนี่ยนะครับแต่ว่าการยักยอกการช่อโกงต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องพิสูจน์เจตนาภายในดูจากพฤติการบางคนเขาฉลาดมากอ่ะเขาฉลาดมากสมมติเขาไม่ได้คิดจะไถ่คืนเนี่ยแต่เขาทำเหมือนไถ่คืนก็คือเขาส่งดอกเบี้ยไปส่งดอกเบี้ยไปใช่ไหมแต่เจตนาลึกๆเนี่ยจะผ่อนนัก5งวดแล้วกูจะไม่ผ่อนคือขณะที่เอารถไปจำนำเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่เจตนาจะทุจริตเบียดบังนะครับเพราะคิดว่าจะไถ่ถอนคืนแต่พอวันหลังเนี่ยผ่อนแล้วผ่อนไม่ไหวนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ยากอยู่พอสมควรนะเพราะกรรมมันชี้เจตนาแต่ถ้าเขาไปจำนำแล้วบอกว่าจะมาไถ่แล้วตั้งแต่งวดแรกเลยไม่ส่งดอกบุ้งดอกเบี้ยเลยเนี่ยพฤติกรรมมันไม่ใช่เลยเนี่ยอันนี้มันกรรมมันชี้อยู่แต่ถ้าคนที่มีช่องทางเข้าใจกฎหมายนะครับเรื่องการยักยอกทรัพย์พอสมควรเนี่ยเขาจะสร้างสถานการณ์ด้วยวิธีเนี้ยมันก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับบางครั้งพอพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ให้ชิ้นสงสัยไม่ได้ว่าเขาทำผิดหรือไม่เนี่ยศาลก็จะพิพากษายกฟ้องได้เพราะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย
1: ครับ
0: แต่กรณีนี้เนี่ยไอ้คนที่ไปจำนำเนี่ยอาจจะดูยากแต่ว่าคนที่รับจำนำเนี่ยนะครับยิ่งรับไว้รู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้เป็นรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับว่าเขาต้องมาไถ่คืนน่ะพอรถไม่ใช่ของคนที่มาจำนำ 100% เพราะถ้าเป็นของผู้รับจำนำมันต้องมีคู่มือทะเบียนรถใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มาแล้วก็พอถามคู่มือรถทะเบียนรถก็บอกมีแต่สัญญาเช่าซื้อผู้รับจำนำก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้รถคันนี้ไม่ใช่ของผู้จำนำแต่เป็นของธนาคารอย่างเงี้ยนะครับของไฟแนนซ์อยู
1: ่ค่ะ
0: คุณไม่มีสิทธิ์จะเอาไปขายเลยนะครับคุณรับจำนำได้นะครับสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยมันก็เอาไปจำนำกันได้นะครับแต่ว่าต้องไปไต่คืนและตัวเขาเองเนี่ยจะรถไปขายก็ไม่ได้เพราะรถของธนาคารหรือของไฟแนนซ์นะครับอย่างดีเขาก็บังคับสิทธิการเช่าซื้อนะคือสิทธิการเช่าซื้อคือสิทธิที่เขาผ่อนมาน่ะมันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พอจะได้อยู่แต่ถ้าคุณเอารถไปขายเลยเนี่ยต่อให้ประมูลขายทอดตลาดก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาอาจจะเข้าใจผิดในข้อกฎหมายในข้อเท็จจริงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สามารถเอาไปขายทอดตลาด

0: ได้เพราะรถไม่ใช่ของผู้ที่เอาไปจำนำมันของไฟแนนซ์นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นของผู้เป็นของผู้ที่จำนำเลยนะครับถ้าเป็นของเขาเลย 100% ก็ผ่อนไฟแนนซ์ครบถ้วนแล้วเนี่ยและเอาไปจำนำเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยผู้รับจำนำนะครับถ้าลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยผู้รับจำนำโดยหลักการการบังคับหนี้เนี่ยจะต้องฟ้องร้องยึดเอาทรัพย์แนวขายท่อตลาดหรือจะใช้วิธีนำไปประมูลขายท่อตลาดเองก็ต้องใช้วิธีประมูลให้ได้คนสู้ราคากันนะครับว่าราคาคนไหนเสนอสูงคนนั้นเอาไปนะครับซึ่งมันจะเป็นธรรมกับลูกหนี้ผู้จำนำด้วยว่าผมว่าขายได้ไปเป็นหนี้กันแค่ 300,000 รถคันนี้ประมูลขายได้ 500,000 อย่างเงี้ยพอได้มาเราไปจำนำเขา 300,000 ค้างดอกเบี้ยอีก 20,000 เจ้าหนี้ก็จะได้ 320,000 นะครับไอ้ที่เหลืออยู่ 180,000 เนี่ยก็ต้องคืนให้กับผู้จำนำเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะครับคุณจะใช้วิธีขายตรงไปให้บุคคลที่3เลยเนี่ยไม่ได้นะผิดกฎหมายมันจะกลายเป็นลักษณะก็กลายเป็นการเหมือนเป็นการยักยอกทรัพย์ไปเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นกรณีที่เป็นกรณีลักษณะนี้นะครับแต่บางกรณีเนี่ยคือบางทีมีการขายก็มีนะครับไม่ใช่จำนำคือพอเราดาวรถจะผ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราผ่อนไม่ไหวนะครับเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราก็สามารถขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับขายจำนำนะครับไปขายแต่ว่าต้องทำสัญญาให้หนักแน่นว่าตัวผู้ที่ซื้อเนี่ยตกลงชัดเจนอาจจะไปลงประจำวันไว้ที่สน.ก็ได้ว่าเขาซื้อไปเปิดเผยนะไม่ได้มีการทุจริตเบียดบังอะไรเลยโดยเขาสัญญาก็จะผ่อนเนี่ยนะครับให้ครบถ้วนตามยอดหนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยและปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยกลับไม่ผ่อนนะครับผ่อนงวดสองงวดที่เหลือก็เอารถขายทิ้งไปเลยไอ้อย่างเนี้ยคนที่ซื้อรถไปเนี่ยแล้วไปขายอย่างนี้ก็มีความผิดฐานยกทรัพย์ส่วนผู้ขายคล้ายๆผู้จำนำอ่ะเขาขายก็มีสิทธิ์จะขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยโดยเงื่อนไขว่าผู้ซื้อสิทธิตรงนี้จะต้องผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับไฟแนนซ์ในครบถ้วนนะครับแต่เขาเหมือนก็อาจจะหลอกอะทำทีเหมือนว่าจะซื้อจริงนะครับก็เหมือนว่าตัวผู้เช่าซื้อถูกช่อฉนถูกหลอกลวงนะฮะแล้วเนี่ยพอเอาไปขายก็มีความผิดอาจจะก้ำกึ่งกันระหว่างช่อโกงคือช่อโกงคนที่รถไปขายหรือยักยอกทรัพย์ของไฟแนนซ์เนี่ยมันก้ำกึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราที่เป็นผู้เช่าซื้อเรื่องจำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าด้วยเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ผ่อนไม่ไหวนะครับบางทีมันลงในสื่อโซเชียลนะว่ารับซื้อดาวรับซื้อพวกนี้แล้วมีคนก็อยากปล่อยรถนะครับไปปล่อยลักษณะนี้นะครับปรากฏว่ามันซื้อรถไปแล้วมันจ่ายนิดหน่อยแล้วมันเอาไปขายกระมงกระเหม็นขายลาวออกต่างประเทศไปเลยเนี่ยความเดือดร้อนก็จะตกอยู่กับผู้เช่าซื้อนะครับที่อาจต้องถูกดำเนินคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดและคนที่ไปติดคุกเพราะเรื่องจำนองเนี้ยนะครับมีอยู่ไม่น้อยนะครับและการอธิบายกับศาลได้ยากนะครับอันนี้ก็มีปัญหานะครับทีนี้มันก็ก้ำกึ่งอีกบางกรณีเนี่ยเป็นเรื่องฝากทรัพย์มันไม่ใช่เช่าซื้อนะเช่าซื้อก้ำกึ่งบางทีฝากทรัพย์เนี่ยนะครับเราทรัพย์ไปฝากไว้เนี่ยกับนายกนายขอเนี่ยนะครับอันนี้ฝากทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าคนรับฝากทรัพย์เนี่ยก็เป็นผู้ครอบครองทรัพย์แทนเราเหมือนกันนะครับคือความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยบางทีผู้เสียหายเนี่ยอาจจะเป็นทั้งผู้เช่าซื้อก็ได้ไฟแนนซ์ก็ได้อย่างกรณีเนี้ยสมมติผู้เช่าซื้อเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ครอบครองอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเอารถไปฝากไว้บ้านนายกนายขอเนี่ยปรากฏว่านายกนายขอเนี่ยยักยอกรถเนี่ยเอารถเรียบคันนี้ไปขายนะครับผู้ที่มาผิดฐานยักยอกทรัพย์คือตัวคนที่รับฝากทรัพย์แต่ผู้เสียหายเนี่ย มีได้คือ

0: ธนาคารเจ้าของความผิดนะครับส่วนตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยมีหน้าที่ถ้าผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ผ่อนมีหน้าที่คืนรถให้กับไฟแนนซ์ได้ปรากฏว่ารถเนี่ยไปฝากไว้แล้วถูกเขายักยอกไปนะครับถูกยักยอกทรัพย์ไปเราก็เป็นผู้จ่ายด้วยที่ดำเนินคดีกับคนที่รับฝากทรัพย์ไปยักยอกรถไปขายไฟแนนซ์รถก็ดำเนินคดีกับคนฝากทรัพย์ได้เหมือนกันนะครับนั่นคือฝากทรัพย์ทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นคงรูปนะครับเป็นรถยนต์พวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยนะครับเรื่องการฝากเงินก็ต้องดูให้ดีนะครับบางทีเรามีเงินฝากเราไปฝากธนาคารเนี่ยอันนี้เรื่องการฝากเงินกับธนาคารเนี่ยมันก็มีเรื่องลักษณะเรื่องการฝากทรัพย์ซึ่งเงินเนี่ยพอเราฝากกับธนาคารทรัพย์เนี่ยไอ้กรรมสิทธิ์ในเงินเนี้ยจะตกเป็นของธนาคารไปเลยนะครับเงินนี้ไม่ใช่ของเราอีกแล้วนะครับเพราะเราฝากทรัพย์เนี่ยเป็นของธนาคารแต่ว่าตามสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยเรามีสิทธิ์จะถอนคืนได้แต่คืนได้เงินนั้นเราบางทีเราไปแบงก์พันหรือบางทีเราไปเป็นแบงก์ร้อยพอเข้าระบบธนาคารปั๊บก็นับก็ลงระบบของเขาปั๊บก็มาเสร็จเป็นของธนาคารไปแล้วนะครับแต่เรามีสิทธิ์จะได้คืนจากธนาคารนะฉะนั้นถ้าผู้จัดการธนาคารเนี่ยนะครับเกิดยักยอกเงินเราไปให้ธนาคารเรียบร้อยแล้วในเย็นวันนั้นในผู้การธนาคารในเจ้าที่ยักยอกเงินนั้นไปเนี่ยเงินนั้นเนี่ยเบียดบังไปเงินนั้นไม่ใช่ของเราแล้วนะครับเราจะไปดำเนินคดีกับผู้จัดการธนาคารหรือเจ้าที่ธนาคารว่าเขายักยอกเงินเราไม่ได้นะครับผู้ที่ดำเนินคดีกับเขาได้คือธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเขาก็ไปครอบครองแทนธนาคารมาเบียดบังไปปั๊บธนาคารเป็นผู้เสียหายคดีบางคดีบางปรากฏว่าคนที่ไปแจ้งความร้องทุกข์กับฟ้องร้องเนี่ยผิดคนคือธนาคารไม่ได้ฟ้องหรอกกลายเป็นว่าตัวผู้ฝากทรัพย์นะฝากเงินเนี่ยไปดำเนินคดีกับเขาว่าเขาหายักยอกทรัพย์เนี่ยพอขึ้นศาลขอศาลยกฟ้องเพราะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายพอธนาคารจะไปฟ้องปรากฏว่าเลย3เดือนแล้วนะครับนับจากรู้ว่าถูกเบียดบังไปเนี่ยซึ่งธนาคารบางทีก็จะใช้วิธีผลักภาระคือพยายามไม่ฟ้องเองไงพยายามผลักมาให้กับคือไม่อยากจะยอมรับผิดว่าลูกน้องทำผิดก็เลยให้เจ้าของบัญชีไปฟ้องอ่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของผู้เสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นการฝากที่ฝากเงินที่เป็นเงินโบราณอย่างเนี้ยนะครับไม่ใช่เงินแบบที่ใช้ชำระหนี้นะครับเงินโบราณบางทีเราไปฝากไว้กับธนาคารอยู่ในตู้นิรภัยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ฝากเงินนะครับไม่ใช่ฝากเงินที่ใช้ชำระหนี้เป็นฝากทรัพย์สินเป็นเงินโบราณซึ่งมันมีมูลค่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้การธนาคารเนี่ยไปไขตู้เซฟเอาเงินนั้นไปอย่างทีเป็นเหรียญเงินโบราณที่มูลค่าสมมติว่ามูลค่า10บาทแต่ว่าราคาซื้อขายท้องตลาดเนี่ยกลายเป็น5ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาไปอย่างนี้นะครับผู้เสียหายที่แท้จริงคือเราเพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์ยังเป็นของเราอยู่แล้วฝากไว้ธนาคารฝากไว้เขาเขารับดูแลการครอบครองทรัพย์เนี่ยแทนเราเขาเบียดบังไปเขาจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เราจะเป็นผู้เสียหายธนาคารไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะแยกให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวเรื่องการยักยอกทรัพย์โดยเพราะประเด็นเรื่องประเด็นหลักที่นำเสนอคือเรื่องการเช่าซื้อรถไปแล้วไปกระทำนะครับไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่นำเสนอว่าพี่น้องที่ฟังรายการครับที่เราเองก็ดีหรือญาติพี่น้องดีต้องคอยน้ำมันวางและตักเตือนกันนะครับว่าถ้าเราคือเอาความสะดวกแล้วก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังดีก่อนเราอาจจะติดคุกเพราะว่าเรื่องทำนองนี้ได้นะครับก็เวลาคงจบพอดีแล้วคุณแหม่ม40พอดีครับ
1: โอ้ใช่อาจารย์คะสั้นๆสักนาทีนึงที่สงสัยคือเราอะเอารถเนี่ยไปใส่ไว้ในไฟแนนซ์เสร็จแล้วเราเนี่ยผ่อนไม่ไหวเราเอารถไปซ่อนนะคะอาจารย์อันนี้ผิดอะไรอะคะ
0: คือถ้ายังอยู่ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนเกิดถ้าอยู่สัญญาเช่าซื้อมันก็ผิดสัญญาทางแพ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เบียดบังนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคือเรามันมีตัวอย่างที่ศาลเคยตัดสินว่าทำสัญญาเช่าซื้อโดย

0: ไปมีเจตนาผูกพันธสัญญาเช่าซื้อจริงๆนะหรือเราผิดนัดไม่จำระค่าเช่าซื้อและเราไม่คืนทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งไม่ผิดยักยอกนะครับแต่วิธีการของไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่ารถต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังนี้นะห้ามไปโยกย้ายไปไหนแต่ว่าเนี้ยแล้วการโยกย้ายไปไว้ซ่อนเนี่ยที่อื่นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายฐานยักยอกทรัพย์ได้คือพยานหลบหนีไม่ให้เขาติดตามคืนแล้วก็เหมือนจะเบียดบังมันของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะเขียนไว้เลยในสัญญาเช่าซื้อว่าต้องประจำอยู่ที่บ้านหลังนี้ระหว่างเช่าซื้อนะแล้วถ้าเราแอบไปไว้ที่นู่นที่เนี่ยเคยมีคดีที่ไฟแนนซ์เนี่ยดำเนินคดีกับผู้เช่าซื้อลักษณะนี้ว่ายักยอกทรัพย์เคยมีนะครับ
1: ค่ะโอ้โหอาจารย์ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวแบบเอาแบบไปเล่นในบ่อนแล้วแบบเอารถไปฝากบ่อนแบบจะถามอาจารย์ใหม่นะคะเป็นประเด็นทิ้งไว้ให้อาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย์ห้ามหายไปไหนอาจารย์ต้องมาให้ความรู้เหมือนเช่นเคยแต่ค่ำคืนนี้ต้องลากันก่อนค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับรวมถึงแม่ด้วยครับหลับฝันดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความ

0: ิตย์โดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าแซ่ทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุก

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมี ซอนย่า Why 5 หลิง ออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ถ้าไม่ได้คุณสวนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีกันเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆส่องดวงกันไปเลยจ้าถ้าใครอยากให้ส่องดวงก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ก็มีทั้งความรู้แล้วก็ข่าวเมาๆกันนะคะมาเริ่มที่ข่าวนี้เลยเขาบอกว่าเป็นข่าวของเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชื่อเกาะอัมสเตอร์ดัมค่ะเป็นเขาเรียกว่ามีดินแดนเพียงแค่54ตารางกิโลเมตรเองนะคะอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียตอนใต้นู่นแน่มันเป็นเขตย่อยของแอนตาร์กติกาของฝรั่งเศสค่ะซึ่งที่เนี่ยเนี่ยมันเต็มไปด้วยลมหนาวฝนและสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายเกาะเนี้ยเคยเป็นบ้านของฝูงวัวป่านับพันๆตัวเลยจ้าซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากวัวแค่5ตัวนะที่เขาเอามาทิ้งเอาไว้เมื่อประมาณสัก100กว่าปีก่อนนี่เขาบอกว่ามันเป็นตำนานทางชีววิทยาที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะมันคือวัวกลุ่มเล็กๆที่มันไม่น่าจะรอดชีวิตมาได้ยาวนานแต่มันกับเผชิญทั้งโรคระบาดความโดดเดี่ยวและการผสมพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติคือมันเริ่มมาจากชาวนาคนหนึ่งค่ะเขาเอาวัว5ตัวไปปล่อยเอาไว้บนเกาะอัมสเตอร์ดัมนี่แหละโดยเขาตั้งใจให้เจ้าวัวเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำรองสำหรับนักเดินเรือในอนาคตแต่ก็ไม่มีใครคิดค่ะว่าวัวไม่กี่ตัวสามารถสร้างประชากรใหญ่ขึ้นมาแล้วเจ้าเกาะเนี้ยถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลมากไม่มีผู้ล่าขนาดใหญ่ไม่มีฟาร์มไม่มีมนุษย์ดูแลแถมสภาพอากาศหนาวชื้นตลอดปีเพราะฉะนั้นการจะมีชีวิตรอดของสัตว์เลี้ยงอย่างวัวในลักษณะแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคนั้นแต่ปรากฏว่าไม่กี่ทศวรรษเฮ้ยวัวกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมบนเกาะเนี่ยมีประมาณ 2,000 กว่าตัวถึงแม้มันจะเผชิญกับโรคระบาดจนจำนวนลดลงแต่มันก็ฟื้นตัวกลับมาอีกทีมวิจัยเขาบอกว่าวัวบนเกาะเนี้ยมันไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวซะด้วยแต่มันมีเชื้อสายผสมระหว่างวัวยุโรปกับวัวจากมหาสมุทรอินเดียค่ะมันมีสายเลือดผสมก็เลยช่วยให้พวกมันมีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูงวัวยุโรปเนี่ยมันจะช่วยให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและลมแรงส่วนสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันช่วยเรื่องความแข็งแรงและการปรับตัวค่ะมันเป็นเรื่องราวน่าทึ่งนะคะแต่สำหรับระบบนิเวศบนเกาะแล้วก็มันคือผู้รุกรานและสร้างความเสียหายอย่างหนักเพราะมันได้ทำลายพืชพื้นเมืองเป็นจำนวนมากรวมไปถึงคุกคามสัตว์เฉพาะถิ่นอย่างนกต้นไม้ที่หายากจนกระทั่งทางการเขาเริ่มที่จะควบคุมประชากรสร้างรั้วกั้นเพื่อจำกัดพื้นที่แล้วก็ทยอยกำจัดและย้ายออกจากเกาะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติจนกระทั่งวัวตัวสุดท้ายถูกทำการุณยฆาตในปี2010ปิดฉากตำนานวัวป่าที่อยู่ในเกาะนี้มายาวนานส่องวัวแล้วมาส่องคนกันดีกว่านะคะที่4689400จ้าอังคารที่3 2524อยากทราบเรื่องสุขภาพการงานและการเงินค่ะนะการเงินของหนูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะยังไงหนูก็จะมีเงินจะเงินกู้ก็ไม่รู้แต่ต้องมีแล้วก็เหมือนกับว่าหนูเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเนาะที่บ้านมีที่ดินน่ะที่น่าเป็นห่วงคือหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลคนอื่นๆหรือคนอื่นๆกะว่าจะพึ่งพาหนูมากกว่าจ้ะปีนี้อายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรเบื่อชีวิตอยากจะย้ายงานก็ไม่ได้ย้ายถ้าอยู่ก็ได้ไปก็ดีแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนปีนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะนะคะไม่ต้องเบื่อคือปีนี้เป็นเรื่องของเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายนะจ๊ะอ้าวสู้ๆค่ะพี่ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าดูจากหนูแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่กระสือกระสนดิ้นรนพอสมควรแต่ชีวิตเราเอาตัวรอดเพราะเราเก่งมากและอึดมากด้วย

คยไหมแมงหวี่เนี่ยมันชอบมาตอมเราจังเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กัดเราเหมือนยุงแต่รู้ไหมว่าอันตราย

0: ด้วยเชื้อโรคมากมายโรคที่แมงหวี่นำมาสู่เราโดยไม่รู้ตัวก็คือตาแดงและตาอักเสบค่ะซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอันดับหนึ่งเลยนะจ๊ะเพราะเจ้าแมงหวี่เนี่ยมันชอบไปตอมบริเวณที่มีความชื้นโดยเฉพาะดวงตาเราหากมันมีเชื้อแบคทีเรียติดขามันมาด้วยก็ทำให้ตาเราอักเสบรวมไปถึงโรคทางเดินอาหารหากแมงหวี่ไปเกาะอาหารที่เรากำลังจะกินเชื้อโรคก็ติดกับขามันใช่ไหมก็จะทำให้เราท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษได้แถมอาจจะมีอาการแพ้ทางผิวหนังโดยเฉพาะใครที่ผิวแพ้ง่ายการที่แมงหวี่เนี่ยมันมาตอมหรือสัมผัสบ่อยๆก็ทำให้เกิดผดผื่นคันระคายเคืองได้แล้วเชื่อไหมบางทีเนี่ยทำไมเพื่อนก็นั่งไกลๆทำไมไม่โดนทำไมมันมาลุมเราเขาบอกว่าอยู่ที่กลิ่นและอุณหภูมิจ้ากลิ่นเหงื่อและคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละจ้ะที่จะดึงดูดเจ้าแมงหวี่โดยเฉพาะเหงื่อและลมหายใจของเราความชื้นบริเวณดวงตาจมูกและปากเป็นจุดที่มีความชื้นก็เลยทำให้แมงหวี่โปรดปานเป็นพิเศษรวมไปถึงกลิ่นน้ำหอมและครีมบำรุงด้วยจ้ะเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีกลิ่นออกหวานหรือกลิ่นผลไม้เนี่ยมันคือแม่เหล็กชั้นดีที่จะดึงดูดพวกมันให้มาใกล้ๆเลยแต่ถ้าเราไม่อยากจะปัดมันหน้าลำคาญก็อย่าปล่อยให้มีเศษอาหารตกค้างหรือน้ำขังคอยดูถังขยะว่ามีของสดมีท่อหรือว่าในกรงสัตว์เลี้ยงอ่ะมันเฉอะแฉะหรือเปล่าเอาเป็นว่าโต๊ะอาหารอ่างล้างจานต้องแห้งอยู่เสมอเพราะแมงหวี่มันไม่ชอบอะไรที่สะอาดและแห้งสนิทเท่านั้นเองฮัลโหลโทรมาที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: ถ้าตามเขาเรียกว่าเนี่ยใบเกิดอ่ะมันเคลื่อนไปอีกวันนึงแต่ถ้าตามความจำของพ่อแม่จะเป็นวันอาทิตย์ที่28อะค่ะ
1: นี่แม่หนูทำงานอยู่ปะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: เอาแม่หนูก็แข็งแรงนะแม่หนูแบบทำงานยันคลอดหนูเลยหนูเป็นลูกคนโตคนเดียวหรืออะไรเนี่ย
2: คนโตค่ะ
1: โอ้เพราะว่าเหมือนหนูจะต้องคอยดูแลคนอื่นมีน้องกี่คน
2: น้องคนนึงค่ะ
1: เพราะเราเนี่ยเหมือนตัวแทนของแม่ที่จะต้องดูแลน้องอ่ะหนูห่างจากน้องเยอะไหม
2: สิบปีค่ะ
1: โอเควันอาทิตย์แม่พูดถูกแม่ไม่คิดว่าจะมีไอ้ตัวเล็กมา
2: ใช่ใช่ลูกหลงช่วงนี้เหนื่อยมาก
1: ช่วงนี้เหนื่อย
2: เหนื่อยใจมาก
1: เหนื่อยใจของหนูนี่คือเหนื่อยใจเรื่องของคนอื่นด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเรา
2: ใช
1: ่เดี๋ยวมันจะมาเหนี่ยวเอาเงินในกระเป๋ากับสุขภาพจิตเราอะ
2: มันเริ่มแล้วอะค่ะพี่ปูรู้สึกแบบมันเครียดแล้วมันแบบว่าอันนี้หนูจิตแบบจิตตกเหมือนแบบมันเรื่องสารพัดเรื่องเลยเดือนนี้แล้วก็แบบทั้งเรื่องตัวเองด้วยเรื่องแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็จริงแต่มันเหมือนแบบเรื่องข้างบ้านอะไรเงี้ยซึ่งมันพัวพันด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นเรื่องจิตใจมากกว่าร่างกาย
2: แล้วการเงินหนูจะดีอีกนานไหมคะที่มันจะหนูจะได้มีเงิน
1: ตอนเนี้ยมันแบบรุ่มๆดอนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีการเงินหนูแต่ในชีวิตหนูอะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในชีวิตหนูเนี่ยตามมันเดือนปีเกิดหนูเนี่ยหนูจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน
2: หนูมีโอกาสมีบ้านเองไหมคะเพราะตอนนี้เช่าบ้านอยู่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต
1: ่มีโอกาสมีบ้านเองค่ะแต่ว่าน่าจะได้ทุนจากแม่ถ้าทางพ่อก็น่าจะยากแต่พ่อเองคงไม่น่าจะใช่
2: ใช่ใช่
1: สุดท้ายคือหนูทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
2: ใช่บริษัทมีหนูคนเดียวเอเวอร์ลิติงมากหนูเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังอะไรเงี้ยมัน
1: เหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยจังเนาะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
5: รู้ไหมจ๊ะว่าเต่าชนิดไหนเร็วที่สุดในโลกพอเราพูดถึงเต่าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นสัตว์ที่เนิบเนิบเดินกระตุ้มเตี้ยมกินเศษผักเศษพืชไปวันวันแต่รู้ไหมว่าบนโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยนักล่าที่พร้อมจะขยำกระดองที่แข็งแกร่งของมันเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่แหละจะช่วยหล่อหลอมให้เต่าบางสายพันธุ์เนี่ยต้องหลุดจากความต้วมเตี้ยมแล้วใส่เกียร์เร่งสปีดหนีตายจนกลายเป็นความเร็วเพราะฉะนั้นแชมป์แห่งความเร็วในน้ำและบนบกคือเต่ามะเฟืองจ้าเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นเต่าที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกนะคะแถมมันยังเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอีกด้วยต่อมาคือเต่าเสือดาวจ้ามีการบันทึกสถิติด้วยนะว่ามันเป็นเต่าบกที่เดินเร็วที่สุดในโลกคือเขาวัดจากการที่มันก็เดินต้วมเตี้ยมตามปกติของมันนี่แหละจ้ะแต่ถ้ามันตกใจหรือมันต้องวิ่งหนีศัตรูเนี่ยมันจะเร็วมากเป็นหลายเท่าเลยต่อมาคือตะภาพตัวแบนตัวเบลเลอร์ปกติมันชอบนอนนิ่งๆเนาะเคลื่อนที่แบบเรื่อยๆเอื่อยๆแต่อย่าให้มันตกใจนะถ้ามันหนีศัตรูบอกเลยมันจะเร่งความเร็วปรู๊ดอย่างไม่น่าเชื่อต่อมาคือเต่าบกทั่วไปเป็นเต่าที่พบได้ในประเทศไทยนี่แหละค่ะรวมถึงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวศถึงแม้ว่ามันจะเดินช้าตามมาตรฐานของเต่าบกแต่ถ้าเอามันมาประชันความเร็วเดินบนบกแข่งกับเต่าทะเลบอกเลยว่ามันเนี่ยสับหน้าตั้งเลยจ้าเมื่อกี้พูดถึงเต่าบกทั่วไปมาถึงเต่าทะเลกันบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นฉลามเสือในน้ำว่ายน้ำได้ปราดเปรียวและเร็วแต่ถ้ามันขึ้นมาอยู่บนบกมันก็จะกลายเป็นเคลื่อนที่ช้ามากส่วนเต่าหับอันนี้มันไม่เน้นวิ่งหนีค่ะแต่มันจะเคลื่อนที่ไปข้างๆแบบช้าๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ยามที่มันเจอศัตรูหน้าสิวหน้าขวานมันจะพับกระดองแล้วซ่อนตัวมันจะล็อกปิดสนิทปล่อยให้ศัตรูกัดเล่นจนกระทั่งเซ็งและเบื่อไปเองสุดท้ายคือเต่ายักษ์เซเซลเต่ายักษ์เนี้ยมันเคยอาศัยอยู่ตามเกาะในมหาสมุทรอินเดียแต่มันสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาตินานแล้วล่ะค่ะปัจจุบันถ้าจะหลงเหลือก็เฉพาะในสถานเพาะเลี้ยงเท่านั้นแหมนี่คือความเร็วของเจ้าเต่าตามอันดับจ้าส่องดวงที่4689400กันนะคะเกิดวันพฤหัสที่9พฤษภา34ถามเรื่องเงินและครอบครัวเนาะปีนี้อายุ35 เรื่องเงินจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวเหมือนตัวใครตัวมันนะต่างคนต่างอยู่เรื่องเงินก็ค่อนข้างมีปัญหาหมุนไม่ค่อยทันเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะปีหน้าด้วยจ้าเกิดวันเสาร์ที่6มีนา2542ปีนี้อายุ27เนาะปีนี้ยังโอเคอยู่แต่ปีหน้าหากเก็บเงินเก็บทองได้อยากได้อะไรเรียกว่าต้องได้เลยจ้าเกิดวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2515ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็หนักมาแล้วปีนี้หนักอีกปีนึงปีหน้าเป็นปีที่ดีของเราแล้วจ้านี่คนนี้น่าสนใจนะเกิดวันที่6มกราคม2551เวลา 7:00 นสงสัยเป็นคุณแม่ส่งมาบอกว่าตอนเข้าเรียนม.ตามสาขาที่คาดหวังม.มหาลัยหรือเปล่าแต่ปรับตัวไม่ได้จะถอดใจซะแล้วปีนี้อายุ18นะคะบอกเลยว่าเขาชิลไปหน่อยไม่ได้เป็นคนขยันสักเท่าไหร่แถมยังนิ่งๆไม่พูดไม่จ้าไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะสงสัยต้องให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผลักดันสักนิดนึงตอนนี้เหมือนเอาแต่ใจตัวแล้วชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าย้ายบ่อยๆ ย้ายบ้านย้ายที่เรียนย้ายที่ทำงานหรือแม้แต่เปลี่ยนคนคบแหมเป็นกำลังใจให้ค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะบอกเลยตอนนี้ชิลมาก

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยา

มาดูพฤติกรรมของคน IQ ต่ำกันค่ะนักจิตวิทยาเขาบอกว่าเป็นนิสัยที่ทำโดยไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าคำว่า IQ หรือระดับสติปัญญานั้นเป็นเรื่องของพรสวรรค์ที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ในความจริงแล้วนักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยาเขาบอกว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจนั้นสามารถพัฒนาได้ผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันจ้าที่สำคัญ IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าคนไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเสมอไปนะจ้าเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เรามีความฉลาดหลายด้านทั้งด้านอารมณ์การเข้าสังคมความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะเฉพาะทางค่ะแต่อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่งานวิจัยด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองเขากลับพบว่ามันมักจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์ที่ลดลงหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดง่ายหรือการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งหลายคนอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวและพฤติกรรมที่มักพบในคนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำก็คือไม่ชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองและมักจะคิดว่าตัวเองนั้นถูกมากถูกที่สุดและชอบปิดกั้นความคิดเห็นใหม่ๆนะคะพฤติกรรมเนี้ยทำให้สมองขาดการฝึกการวิเคราะห์เปรียบเทียบส่งผลถึงการตัดสินใจหรือเชื่อคนง่ายไม่ตรวจสอบข้อมูลแหมคนพวกนี้นะคะมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อเหยื่อข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนถูกชักจูงได้ง่ายพวกควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้โกรธง่ายใจร้อนแน่คือมันหมายถึงสมองส่วนหน้าทำงานผิดพลาดไม่วางแผนชีวิตใช้อารมณ์นำในการตัดสินใจมีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจเฉพาะที่ตัวเองรู้สึกดีอันนี้อาจจะมีผลต่อการบริหารชีวิตการเงินการทำงานและความสำเร็จยาวๆนะจ๊ะใครที่ไม่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่แน่คือก็จะมีปัญหาเรื่องความจำความคิดแต่ถ้าเรานะคะอ่านหนังสือหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับใครนะคะที่ชอบไถคลิปสั้นๆต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงสมาธิจะสั้นวอกแวกง่ายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะส่งผลให้ไม่สามารถใช้ความคิดดีๆได้เพราะสมองถูกรบกวนตลอดเวลาสมองรับข้อมูลเร็วก็เลยคิดตื้นๆ นี่ไงที่เขาบอกว่านี่คือพฤติกรรมที่อาจทำให้เรา IQ ต่ำได้จ้ะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าเกิดวันศุกร์ที่7ธันวาคม2544เวลา14 นาฬิกานะจ๊ะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยจ้าค่อนข้างหนักหน่อยนะคะเหมือนจะต้องแบกรับภาระของคนอื่นมาด้วยหรือว่าเราอาจจะต้องทำงานเยอะทำงานหลายที่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเชียวก็สู้ๆนะจ๊ะถ้ามีงานทำก็ถือว่าดีกว่าตกงานเกิดวันพุธกลางวันที่29 มกราคม 2520ปีนี้อายุ49ก็อันนี้ก็หนักหน่อยแต่เป็นหนักเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องคู่ครองก็ต้องเบาๆนิดนึงบางครั้งเราทำอะไรซ้ำๆซักๆหรือว่าเราเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้มีเรื่องมีปัญหาได้ส่วนเรื่องหน้าที่การงานเราต้องอดทนนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเพราะเราคือเสาหลักของครอบครัวเรามีคนที่เราจะต้องดูแลเยอะนะเกิดวันจันทร์ที่7 พฤษภาคม 2516ปีนี้อายุ53เป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยจ้ะแล้วอยากจะบอกว่าต้องบริหารจัดการให้ดีเนื่องจากไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวปีนี้คือประสบการณ์ปีหน้าเราจะต้องเอาประสบการณ์ที่พบเจอปีนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานที่ต้องแบกกันอยู่เนี่ยเอามาแก้ปัญหาให้ได้นะคะแค่เตือนเอาไว้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดแต่ถ้ามันเกิดก็ขอให้อดทนสู้เข้าไว้ค่ะ

0: ทำให้เรากลายเป็นคน IQ ต่ำได้ IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าโง่นะจ๊ะเพียงแต่ความสามารถเราอาจจะตกนิดนึงอ่ะถามว่ามีวิธีแก้และพัฒนาได้ไหมอ้าวได้นะจ๊ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพื้นฐานสติปัญญาบางส่วนถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแต่สมองมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่เรียกว่าความสามารถในการปรับตัวและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ได้ตลอดชีวิตค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคนเราสามารถฝึกให้คิดดีขึ้นวิเคราะห์เก่งขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจำวันก็สามารถฝึกให้สมองเราฉลาดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ได้จ้ะแค่อ่านหนังสือทุกวันวันละ 15-30 นาทีก็จะช่วยกระตุ้นด้านภาษาความจำและการคิดรู้จักฝึกตั้งคำถามจ้ะการที่จะเชื่ออะไรง่ายๆควรถามตัวเองก่อนว่ามันมีหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าที่สำคัญต้องนอนให้พอเพราะการนอนน้อยก็ส่งผลโดยตรงต่อสมาธิความจำและประสิทธิภาพของสมองอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าให้นอน9ชั่วโมง8ชั่วโมง7ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้อะควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองกระตุ้นการสร้างสารที่ช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้ควรพักจากหน้าจอมือถือบ้างและฝึกสมองให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานขึ้นนี่คือการฝึกสมาธิเพราะความฉลาดไม่ใช่เรื่องราวของพรสวรรค์อย่างเดียวค่ะแม้ IQ จะเป็นตัววัดด้านสติปัญญาแต่พฤติกรรมและการเรียนรู้และวินัยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อสมองว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเท่านั้นเองศูนย์สองสองสี่แปดหนึ่งสามหกหก
1: ฮัลโหลค่ะ
2: พี่เล่นค่ะ
1: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินค่ะพี่เล่น
1: สุขสุปาการค่ะสองธันวาค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะ
2: เกิดกี่โมงค่ะไปถามแม่ดิ
1: แม่หนูเกิดกี่โมง
2: ประมาณใกล้เที่ยงคืนนะคะ
1: ประมาณใกล้เที่ยงคืนนะคะ
2: เงินเก็บน้อยนิดของหนูเนี่ยหนูจะเอาไปซื้ออะไรกำลังจะเอาไปซื้ออะไร
1: คิดว่าจะอยากได้รถค่ะ
2: แต่มันยังมีโอกาสปีหน้าปีนึงนะที่จะได้อะ
1: ชัวร์ไหมคะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: ชัวร
2: ์ชัวร์ว่าเสียเงินนี้เนี่ยชัวร์เป็นหนี้อ่ะผ่อนนะผ่อนนะ
1: ค่ะ
2: สรุปแล้วคือคนที่อยากได้ไม่ใช่พลอยใช่ไหมเนี่ยรถเนี่ย เพราะว่าตรงตามดวงมันไม่ใช่เราอ่ะเราไม่ได้อยากได้เพราะเราจริงๆเราขี้เกียจดูแลขี้เกียจขับถ้าเป็นคุณหนูนั่งสบายๆมีแฟนขับให้จะดีกว่า
1: อันนี้ก็ถูกค่ะแล้วค้าขายหนูจะดีขึ้นไหมคะตอนนี้หนูค้าขายไก่ทอดเกาหลีอะค่ะ
2: แต่ถามว่าขาดทุนไหมก็ไม่ได้ขาดทุนแต่มันนิ่งมากเลย
1: ค่ะ
2: หนูลงทุนเต็มที่อ่ะหนูลงทุนแบบของต้องสวยของต้องดีต้องเลิศอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกว่ามันจะได้คืนทุนคืนมันก็คิดหนักนิดนึงอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: แล้วเรื่องคู่ครองหนูคือมีโอกาสได้แต่งงานหรือว่าสร้างครอบครัวไหมคะ
2: มีสิจ้าหนูอ่ะมีเสน่ห์จะตายน่ารักหนูว่าเป็นคนน่ารักสวยขาวโอเคนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาดูที่4689400กันจ้าเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503เวลา7โมงปีนี้ก็อายุ66แล้วขอถามเรื่องสุขภาพการเงินโชคลาภคือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องภายในหลังไม่ค่อยดีชอบปวดหัวบ่อยๆที่สำคัญเราต้องฝึกสมองต้องฝึกสมองเพราะว่ามีโอกาสลืมอะไรได้ง่ายๆซะอย่างนั้นล่ะค่ะคุณพี่ส่วนเรื่องการเงินนี่ไม่ลืมแน่เพราะว่าปีนี้ดีขึ้นหลายๆเรื่องสบายใจขึ้นรายจ่ายก็น้อยลงอุ๊ยโชคดีจ้า

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: อยากจะบอกว่าบทความนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนมากๆแล้วก็ใกล้ตัวมากเลยค่ะเรื่องของกลิ่นหอมที่มันกลายเป็นอันตรายและเป็นภัยเงียบต่อไตเราได้อย่างกลิ่นน้ำหอมราคาถูกเพราะมันมีงานวิจัยค่ะบอกว่าน้ำหอมและเครื่องสำอางตามท้องตลาดเนี่ยมันมักจะเติมสารพลาสติกไซเซอร์เพื่อช่วยให้กลิ่นนั้นติดทนนานไอสารเหล่านี้มันไม่เพียงไปรบกวนต่อระบบต่อมไร้ท่อนะคะแต่มันจะถูกขับออกทางปัสสาวะก็เลยทำให้เซลล์ท่อไตบุบสลายและเกิดความเสียหายได้หรือแม้แต่กลิ่นหอมฟุ้งจากเสื้อผ้าจากน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าสูตรกลิ่นติดทนนานเนี่ยคือมันมักจะใช้สารเคมีที่สามารถคงสภาพกลิ่นแล้วลมร้อนนะคะหรือเครื่องอบผ้าถ้าเราไปใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีสารระเหยที่เป็นพิษเราสูดดมสารเคมีเข้าไปเป็นเวลานานๆมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มภาระในการขับสารพิษจากไตค่ะน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หรือในห้องน้ำนี่ก็แหมน่ากลัวอยู่นะคะเพราะว่ามันมีสารหลายชนิดที่มีปริมาณสูงที่มันทำปฏิกิริยากับโอโซนในอากาศแล้วเกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กมากถ้าเรารับสารเหล่านี้ในระยะยาวไม่เพียงแต่ทำลายระบบทางเดินหายใจยังส่งผลต่อตับและไตอย่างชัดเจนค่ะและแหมอันนี้ทุกบ้านแน่นอนกลิ่นทูบจะทูบเส้นทูบไม้จันหอมอะไรก็ตามเนี่ยการเผาทูบเนี่ยมันจะปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะคือมันมีทั้งมาติกไฮไดรคาร์บอนและโลหะหนักที่มีความเข้มข้นสูงพอเราสูดดมควันธูปเข้าไปขณะไหว้พระก็จะทำให้อนุภาคขนาดเล็กๆผ่านถุงลมไปสู่กระแสเลือดได้ส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวและนำไปสู่ความเชื่อมของฟังก์ชันไตในทางอ้อมและกลิ่นหอมๆจากควันน้ำมันในห้องครัวนี่แหละจ้ะโดยเฉพาะการผัดไฟแรงการปิ้งย่างมันคือผลผลิตจากการสลายตัวของไขมันภายใต้ความร้อนสูงสารพิษเหล่านี้ไม่ว่าจะเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินหรือการดมก็ไม่ต่างกันเอ้าเราก็ต้องระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงอาทิตย์4689400ต่อนะจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่10มิถุนา2508 10โมงเช้าปีนี้คุณพี่ก็61แล้วนะคะ61ก็ถือว่าชีวิตดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีถ้าจะมีน้อยอกน้อยใจหรือว่ามีปัญหาก็เป็นลูกๆหลานๆนี่แหละค่ะนะคะและป่านนี้น่าจะยังทำงานอยู่นะอายุ61เนี่ยไม่งั้นก็ต้องมาดูแลลูกหลานไม่ได้หยุดละว่างั้นเถอะนะคะแต่ถ้าทำงานเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ถือว่าดีอยู่กับลูกหลานก็ถือว่ามีความสุขดีค่ะเกิดวันเสาร์ที่13มีนา14ถามเรื่องสุขภาพการงานความรักและการเงินเอ้านะคะ14ปีนี้อายุ55วันเสาร์นี่เรื่องการเงินเป็นหลักเลยอาจจะต้องใช้จ่ายแต่ถือว่าใช้จ่ายแล้วมีประโยชน์เพราะมันคือการใช้จ่ายเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาหรือใช้หนี้หรือว่าซื้อความสุขอะไรสักอย่างเกี่ยวกับครอบครัวถือว่าดีแต่เรื่องงานและความรักอาจจะไม่ใช่เพราะถ้าเป็นเรื่องงานบอกเลยว่าค่อนข้างหนักแบกรับภาระเยอะนะคะอาจจะต้องแบกรับของคนอื่นมาเป็นของเราหรือทำเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พอใช้เรื่องของความรักนะคะมันจะดูห่างเหินกันสักหน่อยแม้แต่คนในครอบครัวต่างคนต่างกลับมาตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครใส่ใจใครบางทีตัวเราบางทีก็เหนื่อยแทบจะไม่อยากคุยกับใครเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังท้องไส้ไม่ค่อยดีนี่ขนาดเลือกกินแล้วนะเลือกกินนะแต่ก็กินได้ทุกอย่างแล้วก็ชอบกินด้วยเพียงแต่ท้องไส้เราอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูก เขาเรียกว่าท้องไส้แปรปรวนลมเยอะรวมไปถึงระวังเรื่องของการกรนค่ะอันนี้ก็รักษาไม่หายต้องรักษาไปตามอาการกรนครอกครอกนอนตะแคงเข้าไว้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาอุ้ยเวลาหมดแล้วแหมขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเมาส์กันใหม่สวัสดีค่ะ

0: บ
1: เพลงแล้วจบ
2: ชีวิตมึงจบแล้วการนี้เมียเนี่ยจบ
3: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เวกัมไทยแลนด
3: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะเอาละค่ะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายเนาะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณวิรัตท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะเช้านี้ตื่นขึ้นมาอากาศสดใสนะไม่มีฝนตกไงเมื่อวานไม่มีฝนตกดีมากเลย ค่ะ
3: แต่ฝนตกมันดีกว่าเป็นร้อน
1: อาจารย์ขาฝนตกมันก็ไม่ได้ช่วยดับร้อนเลยนะค่ะ
3: อย่างน้อยก็จะมีน้ำตุนไว้อ๋อ
1: ใช่ค่ะก็ดีถูกต้องค่ะเรามาต่อค่ะ
3: ทีนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญ
1: ถูกต้องเออนะไทยแรงนะแล้วก็หลาย